อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ย้อนวันๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เรียนกับยูพีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: มีอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
3: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
4: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: อัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

วัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายวันนี้เลยนะฮะกับดีเจวินดีเจทันที่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันตรงกับบ่ายของวันที่9นะครับ9เดือน7นะฮะ9เดือน7ปี69คุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่9เดือนกรกฎาคม2569นะครับได้เวลามาทักทายมาเซฮายกันแล้วสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้ฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้แน่นอนอยู่ด้วยกันกับ True Detect เช่นเคยนะครับเลือกซิมใหม่เบอร์สวยเลือกโปรดีแพ็คเกจดีๆจาก True แล้วก็ Detect นะฮะสามารถสมัครแล้วก็เลือกแพ็คเกจที่คุณผู้ฟังชอบได้เลยนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยอาหารอร่อยบรรยากาศดีร้านเจ๊ยาวพร้อมดูแลคุณทั้ง2สาขาที่เชียงใหม่แยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่บิสเนสพาร์คด้วยครับฝากใช้บริการด้วยจ้าอ่ะมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะฮะสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับใครมาถึงแล้วก็เซฮายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะนะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับมาทักทายกันดีกว่าเช่นเคยนะวันนี้ก็ทักทายกันมาสวัสดีนะครับแม่จันลีนะฮะทักทายตอนบ่ายจ้ะอยู่เปล่านะพระสวัสดีมั่งมีสีสุขนะคุณจันลีนะฮะแล้วก็คุณทอมคุณต้อมสิคุณต้อมอะตอมบวกกลางนะฮะ พี่เทวาพุทธปฏิมา PTBN ครับสวัสดีฮะขอเพลงคนดีไม่มีที่อยู่โปเตโต้ไหนครับดีเจเพลงนี้มอบให้กับพี่ข้าวต้มเปล่าข้าวต้มเปล่าต้มเปล่า พี่ข้าวต้มเปล่าต้มจืดด้วยครับดีเจ แสดงว่าเซตนี้รู้จักกันหมดนะเนี่ยทักทายนะฮะขอที่มาหน่อยสิพี่ทำไมต้องเป็นข้าวปลาต้มจืดด้วยไม่เข้าใจฮะเพราะอะไรฮะเป็นเพราะความชอบส่วนตัวใช่ไหมพี่สุเมธสะอาดสิทธิ์สวัสดีครับทักทายครับดีเจสวัสดีครับขอหนึ่งผลงานเพลงนะฮะไม่เคยได้ลาของทรีแมนดาวเหรอฮะไม่เคยได้ลาได้ลาได้ล่อไงฮะได้ลาได้ล่อได้มานะครับพี่วุฒิพลังกูลจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางสวัสดีครับขอเพลงดึงดันหน่อยครับมืดทั้งวันฝนไม่ตกใช่ไหมเชียงใหม่ก็เหมือนกันพี่มืดๆบดๆครึ้มๆนะฮะช่วงนี้ภาคเหนือวันสองวันที่เจอหนักหน่อยเจอฝนฟ้าอากาศลงมาเยอะหน่อยนะครับทางภาคเหนือนะจ๊ะพี่เฟิร์สสวัสดีครับทักทายนะฮะเสนอหน้าอนันต์บุญนาคครับอนาคบุญนันอนันต์บุญนาคนะฮะทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันครับสวัสดีเชอร์รี่จ้ะเชอร์รี่นะฮะพี่เดี๋ยวดูก่อนนะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะครับแย่จังเซฮายครับดีเจวินขอเพลงเวลาขอเวลาสร้างตัวของ The Fox นะครับขอเวลาสร้างตัว The Fox นะฮะได้เลยแย่จังครับดีเจวินขอเพลงถามกายของซุปเปอร์กลูถามกาย กับเพลงฉันรักเธอของทาทาแล้วทาทายังพี่ถามใจพี่ถามใจกับทาทาแล้วนะฮะแชมป์สวัสดีครับทักทายพี่พิญยามบ่ายโมงครับทักทายพี่แชมป์ด้วยนะฮะพี่เดี่ยวว่าเซฮายครับวันนี้ขอเพลงลลิตาได้ฮะดีเจลลตลลิตานะครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมวันนี้ขอเพลงไม่นานก็ชินวงฟินนะครับอีกไม่นานก็ชินนะพี่ธงบานะฮะทักทายครับวันนี้ขอเพลงไม่มีใครแทนใครได้นะแล้วก็พี่ธงชัยทองประเสริฐทักทายยามบ่ายฮะFC รายการทุกคนด้วยขอเพลงโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกนะฮะเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้พี่ตองบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงหลงกลหิเล็กไฟหน่อยครับตอนนี้มาเร็วจังเลยมันเร็วตรงไหนพี่ก็เวลาปกติปะดิฉันจะเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังดิฉันจะเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังตอนบ่ายโมงประมาณ45-50ประมาณในทุกๆวันนะครับบ่ายสองนี่คือทักทายรอบสองทักทายคุณผู้ฟังที่ลิงก์สัญญาณไปที่อุบลนะครับก็คือจะเข้าเวลาเนี้ยในทุกๆวันนะฮะประมาณบ่ายโมง50ประมาณบ่ายโมง45ก่อนแล้วก็ทักทายรอบ2ช่วงบ่าย2อีกรอบนึงเพราะตอนนั้นจะลิงก์สัญญาณพร้อมกับที่อุบลด้วย FM 90นะเขาจะรับสัญญาณไปต่อนะฮะก็เลยต้องทักอีกรอบนึงทักทายนะฮะขอเพลงได้ยินใหม่ของไดโดฟินด้วยนะครับสำหรับอาเมะด้วยจ้ะอมอาเมะนะครับแล้วก็พี่อิงบอกว่าสวัสดีครับรายงานตัวครับพี่อิงสวัสดีครับพี่ดีเจครับขอเพลงครับฝันดีฝันเด่นครับเพลงอะไรก็ได้พี่เคนอยากฟังนะได้เลยครับสุดท้ายก็อยู่คนเดียวครับสวัสดีฮะพี่สุดท้ายก็อยู่คนเดียวเขื่อนแม่งัดวันนี้นะฮะฝนโปรยครับขอเพลงเสียงที่เปลี่ยนของเบลก็แล้วกันเรียกน้ำเหนือก็ได้ครับน้ำเหนือเนาะอย่าเปลี่ยนชื่อก่อนเนอะน้ำเหนือเนอะนะฮะแล้วทำไมไม่เปลี่ยนชื่อเองในไลน์มันเป็นน้ำเหนือนะฮะ เปลี่ยนละนะฮะ
พราะดีจะได้เลือกเลขถูกไงเวลามันขึ้นไลน์มันจะได้เรียกเลยนะฮะพี่เพชรเพียนวอเตอร์ครับทักทายยามบ่ายกับบรรยากาศครึ้มๆครับพี่เพชรพี่ต้นแอปโฟนนะฮะทักทายครับขอเพลงหมอกเวอร์ชันไหนก็ได้ครับดีเจได้เลยพี่สองครับทักทายด้วยกันละกันฮะมากันเพียบเลยวันนี้ต้นคุงบ่าวเหนือรอบสองทักทายครับมาแล้วพี่ต้นคุงนะฮะฟังเพลงยาวจนง่วงนอนเลยครับดีเจม้าเหล็กสักเพลงนี้มาจะได้ตื่นม้าเหล็กแล้วได้เดี๋ยวรอก่อนนะพี่วุฒิพลังกุลรอฟังเพลงพี่มิกกี้มอนซ่าขอเพลงแม่วงกะลาหน่อยครับโอ้เดี๋ยวเซฟเพลงล็อกเราเปิดพร้อมกันเนาะเดี๋ยวเซฟล็อกเลยเดี๋ยวจะขอเรียบเรียงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้จัดคิวเพลงให้มันเข้ากันถ้ามันช้ามันไวถ้าเราเอาตามคิวมันจะเป็นไบโพล่านะฮะพี่เคนวัชรีครับมาจากเชียงใหม่ตอนนี้ใกล้ถึงเชียงของแล้วครับฝนตกตลอดทางเลยอ๋อเหรอฮะไปเชียงของวันนี้นะฮะทางเหนือช่วงนี้อ่วมนะฮะมันมึนๆครึ้มๆตกตลอดเลยค่อยๆขับขี่กันแล้วกันนะครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีตอนบ่ายที่แดดร้อนมากๆเลยช่างฟอร์ดมาด้าพัทลุงรายงานตัวครับมีส่งรถเหลืองมา1คันเอ๊ะรถเหลืองเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะขอเพลงช็อกโกแลตแฮงแมนครับมันจะได้เปลี่ยนจะได้เข้ากับบรรยากาศที่มันง่วงๆนะฮะรถฟอร์ดสีเหลืองนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ป้ายทะเบียนพัทลุงนะฮะทักทายเข้ามาครับนะอ่ะมาเสียหายกันมานะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะพี่แบทคอมพานีกาญจนบุรีสวัสดีครับดีเจทักทายนะนะฮะลุงป๊อกบอกว่าน้ำเหนือคุณพ่อชื่อโตนหรือเปล่าครับลุงป๊อกถามครับน้ำเหนือคุณพ่อชื่อโตนหรือเปล่าครับลุงป๊อกฝากถามมาใช่ไหมครับคุณพ่อชื่อโตนไหมโตนหรือต้นโตนไหมนี่ฝากถามมาใช่คนเดียวกันหรือเปล่าตอบด้วยนะฮะเขื่อนแม่งัดเมื่อกี้นะนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับเอาเขื่อนแม่กวงพูดผิดจ้ะเขื่อนแม่กวงเดี๋ยวจะสลับเขื่อนวะอ๋อไม่ใช่ครับพี่น้ำเหนือตอบไปแล้วไม่ใช่ครับดีเจแสดงว่าเป็นคนละคนกันฮะเขื่อนแม่ควงจ้าไม่ใช่แม่งัดลุงแปะหรือเปล่าเขื่อนแม่งัดเนาะลุงแปะเขาจะไปวิ่งถัดสันเขื่อนแม่งัดนะฮะส่วนพี่น้ำเหนืออยู่เขื่อนแม่กวงนะฮะคนละที่กันนะฮะนะครับอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับพี่ครับเป่าต้มจืดว่าเสียหายกันดีเจโดนเรียกมาตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะฮะขอเพลงตื่นจากฝันนะฮะเพลงลาวใช่ปะเป็นแนวสไตล์เขาเรียกว่าเป็นแร็ปเปอร์เบาๆนะฮะต้าว่าขอเพลงบ้าบอยกับช่างน้อยหน่อยครับดีเจช่างน้อยกะช่างน้อยนะฮะพี่ป๊อกว่าโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนในเซตแรกดีนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาทักทายกันแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาไลฟ์คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเอ่ยสุดแล้วประเด็นห้องนอนสีชมพูนี่คือจบแล้วใช่ไหมฮะมาไวไปไวเนาะแป๊บเดียวนะฮะก็เลยว่าโขนกระแสไงกระแสมันก็อย่างเงี้ยคุณฟังครับมาไวไปไวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับก้อยลาดพร้าวดีเจวินขอเพลงยินนำเสนอหน่อยของดร.ฟูนะฮะยายก้อยเธอมันต้องมาทวงนะมาก็ช้ากว่าชาวบ้านเขาได้อ่านไปจะครบ 20-30 คนแล้วนะเพิ่งมาทักตอนนี้แล้วมาบ่นว่าไม่ได้ฟังเพลง เดี๋ยวงอนอีกรอบแล้วสงสัยนะฮะก้อยจูนนะฮะเมื่อวานก้อยส่งภาพมาบุกจู่โจมจูนนะฮะ เสียงที่เปลี่ยนนะครับเพลงจากเบลนันทิดา

0: อุตส่าห์ทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่นะครับนี่คือเพลงจากนี่เลยนะครับโปเตโต้นะฮะเอาละต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่าย2โมงอย่างเป็นทางการสำหรับบ่ายนี้กันละกันนะฮะคุณผู้ฟังฮะกับที่นี่ BP Radio นะครับต้อนรับกันเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ตรงกับวันที่9เดือน7คุณผู้ฟังวันนี้วันที่9เดือนกรกฎเดือนกรกฎาคมคนลาวเขาเรียกว่าเดือนกรกฎนะชอบชื่อมากเลยเดือนกรกฎนะฮะชื่องามนี่เนาะ9กรกฎนะครับ69นะครับทักทายกันช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะเป็นไงบ้างวันนี้แต่ที่อากาศเย็นอากาศร้อนหรือเปล่าวันนี้เชียงใหม่นี่อากาศอึมครึมทั้งวันเลยนะฮะภาคเหนือช่วงนี้จะเจอเขาเรียกว่าฝนฟ้าอ่วมนิดนึงนะอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันใครที่อยู่โซนในภาคเหนือนะฮะจบไปวิ่งกับเพลงที่มีชื่อว่าคนดีไม่มีที่อยู่ครับนั่นน่ะสิคนดีไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้กับดีเจวินที่ BP Radio ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: และเช่นเคยบ่ายนี้อยู่ด้วยกันกับ True เช่นเคยครับ
2: ดูดวงป่ะ
3: AI บอกดวงคุณได้ทั้งการเงินการงานความรักแต่ AI เสริมดวงคุณไม่ได้พร้อมหรือยังที่จะเสริมดวงด้วย True มหาจักรวาลเบอร์มงคลกับ3อาจารย์ศาสตร์เลขมงคลระดับประเทศอาจารย์หลักที่สุดแห่งโหราศาสตร์
4: เบอร์ฟันธงคำนวณจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด
3: อาจารย์ช้างที่สุดแห่งเลขศาสตร์ภาษาโหราศาสตร
5: ์เบอร์มงคลเฉพาะคุณคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชน
3: อาจารย์สมเจตที่สุดแห่งเลขศาสตร์ดวงดาว
5: เบอร์พลังดาวเสริมมงคลด้วยเลขจากพลังดวงดาว
3: ร่วมศาสตร์เบอร์มงคลมากที่สุดในไทยจากประสบการณ์และสถิติเจ้าแรกที่คำนวณเบอร์มงคลตรงดวงเฉพาะคุณเลือกศาสตร์มงคลเสริมดวงคุณทั้งด้านความรักการเงินและการงานเปิดเบอร์เปิดรับความมงคลได้แล้ววันนี้ที่ True Shop D-Tag Shop เว็บไซต์และตัวแทนจำหน่าย True มหาจักรวาลเบอร์มงคล
0: ใครที่เป็นสายมูนะต้องนี่เลยนะครับเบอร์มงคลนะฮะจาก True แล้วก็ D-Tag ได้เลยนะฮะบางคนที่เขาเชื่อไงทำการค้าธุรกิจขายของต่างๆต้องมีเบอร์สวยก็ต้องมงคลก็ได้เบอร์สวยก็ได้เบอร์ตองเบอร์คู่เบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองไปดูกันได้ที่ศูนย์บริการ True หรือว่าจะไปทางออนไลน์ก็ได้สมัครแล้วก็สอบถามได้เลยกันละกันนะครับซิมจาก True แล้วก็ D-Tag ได้เลยจ้าย้ำปูม้าจัดยอดครับนัวแซ่บทุกๆวันช่วงนี้อย่าลืมไปสะสมเสื้อนะฮะ FIFA World Cup นะฮะ Play the Game กับจากโคคาโคล่าครับแลกซื้อเป็นตัวละ99บาทผ้าเนื้อดี4ปีมี1ครั้งรุ่น Limited Edition จากโคกนะฮะให้กับลูกค้ายำปูม้าทุกท่านเพียงทานครบ 1,000 บาทสั่งยำปูม้าแล้วก็สั่งโคกด้วยนะฮะครบตามที่กำหนด 1,000 บาทแลกซื้อไปเลยในราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะครับเมื่อวานไปดูในหน้าเพจ Facebook ของยำปูม้าก็มีการลงไว้ว่ามีลูกค้าหลายท่านก็ซื้อไปเป็นที่ลึกไงตัวใหญ่ตัวเล็กมีหลายไซส์เลยไซส์พี่โอก็ได้เลยนะฮะไซส์ขนาด2คนโอบนะฮะ2คนโอบนี้ก็จะมีผ้าแพรผูกอยู่นะฮะไม่ใช่ต้นตะเคียนนะฮะก็ไปดูกันได้เลยกันที่ร้านยำปูม้าจัดยอดนะฮะฝากด้วยฝากร้านจัดยอดด้วยกันละกันนะครับที่นี่อาหารอร่อยมากบรรยากาศดีหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งใครพูดได้บ้างนะฮะกุ้งหมึกหมูครบเลยนะฮะที่นี่นะครับแล้วก็เมนูปลาต่างๆนะฮะเมนูผักด้วยหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียว2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าด้วยครับใกล้สาขาไหนนะแวะไปใช้บริการได้เลยครับนะสอบถามสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อดีเจวินได้ครับทางบุญทลิกด้วยนะทักทายทางบุญทลิกด้วยครับลิงก์สัญญาณตอนนี้ช่วงบ่าย2 FM 90 MHz นะครับอำเภอบุญทลิกอำเภอเดชอุดมอำเภอนันจรวยพิบูลมังสาหารนะครับลาวใต้นะฮะที่โซนของปากเซนะครับฟังกันได้ที่ FM 90ก็ทักทายกันได้นะฮะจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะมีทีมงานเราขับรถไปข้ามฝั่งไปประเทศลาวนะฮะที่เมืองปากเซฮะเคยไปปากเซไหมปักเซนี่เป็นเมืองที่อยู่สวยนะปักสวยน่าอยู่แล้วเป็นธรรมชาตินะครับพอเราข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามีโรงแรมนี่เนาะมีที่พักต่างๆมากมายนะฮะปักเซเป็นเมืองเอกของแขวงจำปาสักครับและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของลาวใต้นะนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางข้ามด่านชายแดนช่องเม็กนะฮะอุบลราชธานีเพื่อสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะฮะมีน้ำตกตาดเยืองตาดฟานตาดฟานนะฮะน้ำตกขนาดใหญ่สวยงามอลังการท่ามกลางธรรมชาตินี่วัดภูจำปาสักโบราณสถานมรดกโลกนะฮะที่สร้างขึ้นก่อนยุคเมืองพระนครนะฮะตาดผาส้วมชื่อแปลกดีสายน้ำไหลผ่านผาหินสวยงามนะครับตาดดาวเฮืองนี่นะฮะ อันนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าขนาดใหญ่ของที่สุดในปากเซนะครับเนาะวัดหลวงด้วยนะวัดเก่าแก่สำคัญของเมืองนะครับนี่นะจุดชมวิวเมืองปากเซครับพระใหญ่และน้ำโขงที่สวยงามนะฮะก็ใครที่อยู่ทางอุบลก็ท่องเที่ยวกันมาเนาะข้ามฟากไปมีทีมงานเรานะฮะข้ามฟากไปปากเซได้ยินเสียงดีเจวินอยู่นะไปถึงโรงแรมที่โน่นแล้วนะฮะยังได้ยินเสียงดีเจวินอยู่สัญญาณข้ามฟากไปถึงปากเซทีเดียวนะฮะทาง FM 90นะฮะก็สามารถขอเพลงกันได้เป็นเพื่อนกันได้กันละกันนะจ๊ะนะสบายดีนะฮะนะครับเอาละมาทักทายกันดีกว่าวันนี้เข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะครับที่คุณฟังแชทมาเมื่อกี้อ่านไปหลายข้อความนะฮะพี่โอ้บอกว่าเมื่อกี้โทรศัพท์หาลูกค้าอยู่วันนี้พี่โอ้ขอเพลงถามกายถามใจพี่ของซูเปอร์กาวซูเปอร์กรูนะฮะกับเพลงฉันรักเธอของทาท่าซอสนะฮะแย่จังนะส่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวตั้งให้ฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ฝากมาเนาะนะครับพี่ณัฐระยองสวัสดีครับขอเพลงของไทโรสมิธด้วยครับเพลงไส้แห้งแหละพี่ศรีนาถด้วยนะฮะศรีนาถทักทายเข้ามาแล้วนะครับพี่จุ้ยสมนึกพังงานะครับพี่เอกนริน71798สวัสดีครับดีเจวินขอเพลงนะฮะวิชามานของพี่เทอุเทนด้วยครับพี่เทอุเทนถวายนะจ๊ะแล้วก็พี่อ้อยสังกำแพงมาแล้วจ้าทักทายช่วงบ่ายนี้นะครับพี่อ้อยพี่ทองบาบอกว่าสาวลาวก็สวยนะครับดีเจจริงเหรอครับพี่คนลาวนี่จะมีความจะเป็นคนที่ผิวงามนะคนลาวนี่จะเป็นคนที่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับหน้าตาสดใสน่ารักนะครับคือตรงๆเนาะคนอีสานบ้านเฮาคนเหนือผิวมันจะขาวคนภาคกลางอาจจะมีคล้ำนิดๆอาจจะมีว่าคล้ำหน่อยไม่เป็นไรก็เรียกว่าผิวสีแทนทางใต้อาจจะแทนมากไปหน่อยไม่เป็นไรคือว่าเป็นสีสันแต่ว่าถ้าเป็นคนอีสานแล้วก็คนเหนือคนลาวเนี่ยหรือว่าคนไทยใหญ่เนี่ยผิวจะสวยถ้าเป็นอีสานตอนเหนือนะติดกับลาวหรือฝั่งนะผิวจะสวยก็อยู่ที่กรรมพันธุ์ด้วยนะแต่ละคนว่าผิวพันธุ์รูปร่างเป็นอย่างไรนะครับเมืองลาวนะพี่เข้าป่าว่าผมเคยไปแต่ปากกองครับพี่เจปากกองได้ไปซื้ออย่างครับนะไปซื้ออย่างซื้อเหล้าตองกันปากกองเนาะนะฮะสวัสดีพี่สวัสดนะฮะเคยได้ยินปากซันครับพี่เจเพลงกุหลาบปากซันที่โด่งดังจากเมืองลาวใกล้กันไหมเนาะเดี๋ยวขอเสิร์ชหาข้อมูลกันนะกุหลาบปากสันไหนใครมีข้อมูลไหมฮะกุหลาบปากสันว่ะปากสันปากเซนะปากเซปากสันนะฮะปากสันเดี๋ยวคอยดูนะฮะปากสันเป็นเมืองเอกของแขวงบริคคำไซประเทศลาวครับอยู่ตรงข้ามอำเภอเมืองบึงเมืองกาเนี่ยจะเป็นทางลาวทางตอนเหนือเนาะตัวเมืองอยู่ปากน้ำสันที่ไหลสู่แม่น้ำโขงนะฮะเชื่อมต่อกับลาวนะฮะนี่คือปากสันนะฮะลาวนี่เป็นเมืองที่สวยนะแล้วบรรยากาศดีนะคุณฟังฮะมีบางจุดของแม่น้ำโขงนะฮะที่แม่น้ำมันจะแยกออกนะพี่สวัสดนะฮะหมายถึงว่าตรงกลางแม่น้ำจะมีหมู่บ้านอยู่นี่เท่มากเลยนะฮะคือปกติแล้วบ้านมันจะอยู่ริมน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวจะจำไม่ได้พี่ปอนที่ไหนนะตรงกลางมันนะครับมันจะมีหมู่บ้านคนอยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยเป็นซอกเป็นซอยไงเขาทำเป็นหมู่บ้านเลยมีไฟฟ้าใช้หมดเลยแล้วน้ำก็จะไหลล้อมอย่างนี้นะฮะที่ลาวนะที่ข้ามฝั่งไปเขมรนะมันจะมีอยู่นะฮะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดดีเหมือนกันสวัสดีมินนี่นะจ๊ะทักทายมินนี่จากลำปางด้วยจ้ะฝากทักทายดื้อกับพี่เต้ๆด้วยแล้วกันนะฮะดื้อๆมาแล้วนะดื้อนะฮะพี่จุ๋มระยองสวัสดีครับตอนนี้อยู่มอเตอร์เวย์ฮะกำลังเข้ากรุงเทพครับอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วขอรอเพลงหมดลานด้วยกันแล้วกันครับพี่จุ๋มๆมาแล้วนะฮะทักทายนะก้อยบอกว่าผิวสีแทนแหมยายก้อยเธอไปทำภาพอะไรมาเนี่ยอายออกทั้งตัวทีเดียวนะฮะผิวสีแทนจะขาวเนาะดำขึ้นเลือนะฮะพี่เคนบอกว่าฟังเพลงหวานๆฝากเพลงหวานๆให้กับพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยนะครับเหมือนว่าวันที่27นี้เขาจะแต่งงานจริงนะครับพี่ข้าวเปล่าแล้วจะแต่งงานเหรอพี่อย่าลืมส่งบรรยากาศด้วยนะฮะโอ้อยากกินยาวุ้นเส้นจังเลยอ่ะพี่ยาวุ้นเส้นนะฮะอยากกินลาบจังเลยพี่มีลาบจีนก่อนฮะลุงป๊อกบอกว่าขอเพลงอรวีสัจจานนท์ได้ไหมครับดีเจเพลงอะไรฮะใครเนาะดีซึ่งเหรอฮะพี่สวัสดิ์ว่าดีเจเห็นครับโอ้กุหลาบสวรรค์แห่งเมืองปากสันที่ไอ้ใฝ่ฝันหมายปองเพลงบรรยายถึงสาวเราที่สวยงามอันนี้จะเปิดให้ก็ได้นะจะเปิดให้ฟังก็ได้นะเดี๋ยวจะเปิดให้รอสักครู่หนึ่งเราชอบเพลงเพื่อชีวิตเนาะนะครับสวัสดีพี่เลิฟด้วยกันนะครับสักเพลงครับวันนี้ดีเจสี่มดเปลี่ยนเป็นรักได้ไหมโฟมดเหรอฮะพี่สี่มดว่ะที่จะอ่านเป็นสี่มดนะเนี่ยทักทายด้วยกันแล้วกันนะฮะพี่เลิฟนะฮะหน้ามอชอมาแล้วนะครับพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับ ลาวต้องเพลงนี้ครับรู้จักกันแน่นอนเพลงบอกให้ข่อยหูนะฮะบอกให้ข่อยหูเหรอเพลงนี้เหรอเดี๋ยวรอก่อนครับสวัสดีพี่แสวงชัยนะครับขอเพลงอยากไปลาวของคาราบาวเลยครับแหมพูดถึงลาวได้ทักมากันเพียบทีเดียวนะจ๊ะลาวกับไทยดีนะมันพูดภาษาเดียวกันเข้าใจกันได้แล้วก็หลายๆที่ใช้เงินไทยด้วยใช่ไหมฮะใช้เงินไทยกันได้ใช้เงินลาวกันได้นะฮะโอเคนะฮะส่งมาทักทายพี่แดงจากแม่ออนด้วยกันละกันครับแม่ออนเชียงใหม่ทักทายมานะเซฮายกันมานะครับที่ LINE ID นะฮะค้นหา ID FM 975พิมพ์เสิร์ชว่า FM 975ใน LINE หรือ Facebook ก็ได้ครับ BP Radio เดี๋ยวอาจจะตอบช้านิดนึงนะฮะ Facebook พิมพ์คำว่า BP Radio นะครับ BP Radio นะฮะ BP เว้นวรรค Radio ตัว B B Boy ฮะ ABC ฮะ ABC ตัว B นะ B และ P PP Poland P POP ฮะ BP แล้วเว้นวรรค RA DIO Radio นะ RA DIO Radio มันจะขึ้น Facebook มานะครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็ส่ง Messenger เข้ามาได้เลยครับนะกุหลาบปากสั้นของอรวีสัจดลใช่ไหมเอาเป็นของคาราบาวแล้วกันนะฮะคาราบาวแล้วกันนะฮะพี่โอส่งภาพมา Snowty เหรอฮะ Snowty นะตัวมาสคอตการ์ตูนนะฮะในห้างในร้านนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงก่อนพูดถึงลาวเมื่อกี้มีคุณฟังขอเพลงลาวหนึ่งเพลงเหมือนจังหวะมันได้พอดีเลยนะครับแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงวัยรุ่นนะเพลงวัยรุ่นเจนZนะแต่ว่าเป็นเจนซีเจนZในเวอร์ชันของแร็ปเปอร์ของลาวแล้วก็ไทยนะกับเพลงนี้เลยครับ

0: ชื่อเพลงว่าตื่นจากฝันนะครับนี่เพลงนี้ชอบนะเป็นเจนซีของเจนแซดนะของคนลาวนะฮะเสียงเพราะดีเนาะก็จะมีความแบบแบ๊วๆตามสไตล์เจนแซดเจนซีอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณฟังใช่ไหมเมื่อก่อนนี่จะเป็นพูดภาษาลาวเลยนะเมื่อก่อนนี่ดูจานดาวเทียมจานดำไงฮะช่องลาวสตาร์ชาแนลดูจนพูดได้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้หุบไม่ได้ดูแล้วก็เลยจำไม่ได้แล้วตอนนี้นะฮะสบายดีคุณผู้ฟังตอนครับเข้าสู่รายการ BP Radio ในช่วงเวลาของส่วงบ่ายสองผลงานเพลงที่ฟังจบไปเนี่ยประมาณนี้นะเมื่อก่อนนะเรียนเสียงจนได้เหรอใจฮึ่งเฮ็ดแนวใดเนาะประมาณนี้นะฮะตอนนี้ลืมหมดละเมื่อก่อนฟังจนกระทั่งว่าจนเป็นพูดได้อ่ะพี่อู่ณัฐพลนะฮะอากาศร้อนขอเพลงบินบินหน่อยสิครับจากอู่นะครับพี่เฟิร์สบอกว่า RS ทำเพลง AI ออกมาเขาทำฮาเฮเขาทำออฮาแล้วจริงเห็นไลฟ์พี่เห็นละเพลงเก็บตัว AI นะที่เขาแชร์ลงในโซเชียลนะพี่เทวาพุทธติภัทิมาอ๋อนี่พี่พีเทนบอกว่าดีใจครับคนใส่หมวกครับพี่ข้าวเปล่าเนี่ยไปแดนซ์ที่ลาวมาก่อนนะเขาดูหน่อยสิส่งคลิปอะไรมาให้ดูนะฮะไหนเขาดูหน่อย
1: สุ
0: โอ้ไปเที่ยวลาวเหรอครับเนี่ยฮะเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวเขาดูลีลาพี่ข้าวเปล่าต้มจืดหน่อยดิฮะอันนี้งานที่ไหนครับเนี่ยฮะงานที่ไหนปะท้อม่วนเนาะม่วนแท้กำลังลำวงอยู่นะฮะแล้วก็มีพี่น้องคนลาวใส่ผ้าสิ้นนะฮะผ้าถุงเต้นกันเต็มเวทีทีเดียว

อันนี้ภาษาลาวเหรอทำไมดีเจฟังไม่ออกอ่ะโอ้มนต์งันสันเหลาแต่พี่โซดาว่าสงสัยมีเชื้อน่ะสงสัยมีเชื้อนะครับไม่ได้นะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาอันนี้ได้ไหมสงสัยไม่เจอนะสงสัยไม่เจอในภาษายองนะเนื้อนะฮะกุหลาบปากสั้นของสีเพิกนะฮะเพลงกุหลาบขอเพลงกุหลาบปากสั้นของสีเพิกนะฮะนี่จะเป็นคนที่ชอบเรียนเสียงชอบฟังเสียงคนนี้รอบชอบเรียนเสียงสอดแจ้งนะฮะสวัสดีพี่กระป๋อมนะฮะขอเพลงให้ชีวิตได้ใช้ชีวิตพร้อมกับแย่ด้วยครับเพลงลาวมีแต่อะไรยังไงนั้นมีแต่นั้นสัตว์อ๋อมีแต่ประมาณนี้สอดแจ้งทีเดียวมีแต่ดนตรีอย่างเดียวนะสอดแจ้งเนาะมีแต่ดนตรียันสว่างเลยแหมดิสันหายเลยนะนี่ว่าเพลงโปรดดีเจเลยนะอ่ะอ๋อขอวงแซวได้ไหมฮะจะได้เข้ากับเพลงดาวเดี๋ยวขอเปิดงั้นเราพูดถึงลาวเนาะเราเปิดเพลงลาวสักสองสามเพลงก่อนได้ปะเนาะเดี๋ยวจะได้เข้ากับบรรยากาศนะฮะรายการเรามีหลายแนวบางครั้งก็เพลงไทยเดี๋ยวก็เพลงลาวเดี๋ยวก็เพลงฝรั่งนะฮะถูกใจเพลงดารินนะครับขอบคุณจัดนักคำดีเจเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะเพลงชายเพลงลาวจะดนตรีประมาณเมื่อกี้ตึงๆเหมือนอิเล็กโทรนนะฮะตลอดยันสว่างดนตรีมันจะมีอย่างเงี้ยตลอดเลยจะไม่มีจังหวะอย่างอื่นจะไม่ค่อยมีดนตรีอื่นมันผสมผสานถ้าเพลงไทยมันจะมีอย่างอื่นด้วยไงหมอลำนี่เนาะมันจะมีช่วงจังหวะเล่นจังหวะกลองจังหวะพินหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะกุ๊กไก่ว่าคนเชียงใหม่แต่ว่าสำเนียงเชียงรายเจ้าดีเจไปทางเชียง

ฟังนานเลยเพลงนี้ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เนาะปกติเราจะเปิดเพลงจะฮับได้หรือบอกับคนที่บอกมีใจนะฮะซีฮับได้หรือบอนะเนี่ยเพลงนั้นเราจะเปิดบ่อยนะแต่ว่าเพลงนี้นานๆทีนะฮะวงแซวนะครับพี่จุ๋มว่าดีใจครับลอยถ้วยแปลว่าอะไรครับดีใจวินครับต้องถามแฟนๆรายการหน่อยสิฮะว่าคำว่าลอยถ้วยแปลว่าอะไรคุณฟังครับลอยถ้วยแปลว่าอะไรพี่จุ๋มเขาอยากรู้อย่าบอกนะเป็นปัญหาชาวอะไรเอ่ยอีกนะถ้าพี่จุ๋มถามงี้มันต้องเป็นปัญหาอะไรเอ่ยแน่ๆเลยจะเปรียบเหมือนนางฟ้าบนสวรรค์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของอาจวงแซวถือว่าเป็นวงหนึ่งที่ฝ่ากระแสเข้ามาในไทยได้ตอนนั้น10กว่าปี15ปีสมัยคามิคาเซ่แล้วนะฮะก่อนคามิคาเซ่นิดนึงนะฮะอยู่ดีก็เข้ามาดังในไทยเป็นลาวป๊อปนะฮะไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนแล้วนะแต่ตอนนั้นจำได้ว่าดูลาวสตาร์นะเคยเห็นอยู่แวบๆอยู่นะพี่แสวงชายขอเพลง Over Dance ครับของมิสเตอร์ทีมไม่ใช่มิสเตอร์ทีมทีมิสเตอร์หินส้มด้วยนะฮะมิสเตอร์สารส้มเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนนะทำไมชื่อต้องร้องแปลกจังเลยนะฮะอ่ะลอยถ้วยแปลว่าอะไรบอกหน่อยนะเดี๋ยวได้ชื่นขอเปิดอีกหนึ่งเพลงแล้วกันเมื่อกี้เราพูดถึงปากเซปากสันนะก็เลยเอาเพลงนี้มาให้ฟังของสีเผือกช้าช้าช้านะฮะคนด่านเกวียนนะฮะสีเผือกคนด่านเกวียนครับเพลงที่มีชื่อว่ากุหลาบปากสันอ่ะขอหนึ่งเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตกันละกันนะ

0: เราจะมาเข้าสู่เพลงไทยที่คุณผู้ฟังส่งมานะมาเมื่อกี้พี่สวัสดิ์อยากฟังนะครับพี่สวัสดิ์สรุปแล้วพี่สวัสดิ์นี่เชื่อเรื่องผีหรือยังฮะเมื่อวานนี้จะบินส่งภาพคลิปวิดีโออันหนึ่งให้พี่สวัสดิ์ที่เป็นรายการที่เอ๋คุณเอ๋เชิญยิ้มก็ไปถ่ายในป่าช้าแล้วเจอร่างสีขาวเดินตัดหลังกล้องนะฮะพี่เชื่อหรือยังฮะหรือยังไม่เชื่อฮะหรือยังไม่เชื่อวันก่อนบอกว่าพี่สวัสดิ์เขาไม่เชื่อเรื่องผีเลยแม้กระทั่งผีมันยืนต่อหน้าต่อตาทงเทงเขาไม่เชื่อว่าเป็นผีนะฮะประมาณนั้นนะฮะพี่สวัสดิ์เขาเชื่อว่าถ้าสมมติว่าตายไปแล้วคือจบจือเลยนะครับไม่มีอะไรต่อเนื่องแล้วคือจบชีวิตเลยก็มีในส่วนของบางท่านบางคนที่ก็บอกว่าจริงๆแล้วดีเจครับพุทธนะฝ่ายดีเจพุทธนะนะครับพุทธวจนะสินะฮะบอกว่าตายแล้วจบนั้นอาจจะไม่มีจริงนะฮะมหานิทานสูตรอันนี้เขาเขียนไว้ในมหานิทานสูตรนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตราบใดที่จิตยังมีตัณหาความอยากนะฮะเป็นเชื้อไฟตายไปจิตก็ต้องวิ่งหาที่เกิดใหม่ตามแรงกรรมทันทีไม่ว่าไม่มีคำว่าจบจือจบแบบเปล่าประโยชน์นะฮะคนที่ตายแล้วจบจริงเนี่ยมีแค่พระอรหันต์อันนี้ตามคำสอนนะมีดับตัณหาให้สนิทเท่านั้นครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ลงเอาไว้ในพุทธวจนะวัดพุทธวจนะภาษาพุทธวจนะนะครับ
1: เพลงชีวิต
0: พี่สวัสดิ์เนี่ยนะต้อผีมันลนหัวมันหน่อยนะฮะไม่เชื่อครับดีเจเหมือนจัดฉากแฮมเมอร์ดีเจขอท่าเหตุผลของพี่สวัสดิ์หน่อยทำไมไม่เชื่อเรื่องผีฮะดีเจพยินเป็นพยายามหาคลิปที่บอกว่ามันมีความจริงที่สุดนะฮะที่เขาถ่ายมาแล้วมันติดมานะฮะก็ไม่เชื่อวันก่อนก็ส่งคลิปที่เมนเผาศพมาให้ดูนะฮะก็ไม่เชื่อส่งวิญญาณขาวดันอยู่ไกลๆแวบๆผิวๆอยู่ไกลๆก็ไม่เชื่อนะฮะส่งเงาดำก็ไม่เชื่อเงาขาวก็ไม่เชื่อพี่ทองว่าไว้ใจครับคำว่าอะไรนะเมื่อกี้คำว่าลอยถ้วยเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าจะให้แปลความหมายเนี่ยคล้ายกับคำว่าบอกเป็นลายภาษาเหนือไม่เป็นท่าไม่เป็นลายแปลได้หลายความหมายอาจจะมีความหมายแฝงในหลายแบบลอยถ้วยนะมันแปลได้หลายแบบหลายรูปแบบนะฮะพี่สวัสดิ์นี่คือไปเที่ยวลาวมาหรอไปเที่ยวที่ไหนมาที่ส่งภาพมานะพี่เดียวว่าดีใจครับลอยถ้วยแปลว่าไม่ได้เรื่องครับยืนยันมาจากคนสารคามคนสารคามก็จะพูดคำว่าลอยถ้วยเหรอพี่หรือยังไงหรือว่าเป็นคนสารคามถึงยืนยันมาหนุ่มน้อยเคยไปแอวลาวเวียงจันทน์มาด้วยนี่นะฮะพี่สวัสดิ์ว่าตอนสมัยเป็นหนุ่มๆเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปเที่ยวเมืองลาวมาด้วยตอนเมื่อก่อนยังหน้าเด็กอยู่นะพี่นะตอนนี้หน้าเท่าไปเยอะแล้วนะพี่นะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ประตูเขาเรียกว่าอะไรนะดีใจลืมชื่อไปละเป็นจุดสัญลักษณ์แห่งหนึ่งนะครับที่เวลาคนไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องไปที่จุดนี้นะครับนะงั้นฟังเพลงแล้วกันชื่อเพลงว่ากุหลาบปากสั่นแล้วกันนะว่าเคยไปเที่ยวลาวมาเนาะแล้วนะฮะอยากไปกลับไปเยือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยากกลับไปเยือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะทักทายเขาเรียกว่าประตูชัยใช่ไหมประตูชัยทักทายพี่รับเหมาด้วยกันละกันครับเสียหายด้วยกันละกันนะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากุหลาบปากสั้นนะครับเพลงจากสีเผือกคนดันเกวียนนะครับพี่แดงว่ะพี่อ้อยบอกว่าดีเจขาขอส่งเข้าประกวดหน่อยพี่อ้อยก็เคยไปเมืองลาวเหมือนกันอันนี้เป็นสำนักงานอะไรพี่ของรัฐบาลเป็นสำนักงานสักอย่างเนาะของรัฐบาลเนาะของเมืองลาวนะยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวนานมากละเคยไปเที่ยวตอนไปเที่ยวเมืองลาวใช่ไหมฮะส่งบ้านบรรยากาศสวยๆมาตอนนั้นพี่อ้อยไปเที่ยวจุดไหนฮะเมืองอะไรของลาวเมืองอะไรจำได้ไหมฮะพี่อ้อยนี่เป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางเหมือนลูกเลยลูกก็เป็นสจ๊วตนะฮะกาตาแอร์ไลน์สนะครับชอบเดินทางพี่อ้อยนะในครั้งที่เที่ยวลาวแล้วส่งบรรยากาศมานะฮะให้กับน้องส่งบรรยากาศมานะครับสำหรับภาพที่เมื่อกี้ที่พี่สวัสดิ์ส่งภาพมาเขาเรียกว่าประตูไซนะฮะประตูไซนะครับแห่งเมืองเวียงจันทร์นะฮะแลนด์มาร์คสำคัญเวลาไปลาวต้องไปเจอนะฮะประตูไซนี่เป็นประตูที่มาแปลว่าชนะเนาะประตูไซเป็นอนุสรณ์สถานตั้งที่ตั้งอยู่ใจกลางนครเวียงจันทร์นะครับเมื่อก่อนเขาชื่อว่าอนุสาวรีย์ความทรงจำนะฮะถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2500นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญสดุดีแก่ทหารลาวที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับและในการกอบกู้เอกราชจากประเทศจากฝรั่งเศสนะครับเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์เมื่อปี18นะฮะกระบวนการปฏิวัติคอมมิวนิสต์นะฮะของลาวยึดอำนาจรัฐบาลได้เด็ดขาดกษัตริย์สละราชสมบัติทำให้เปลี่ยนการปกครองจากเดิมเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อจากอนุสาวรีย์เป็นประตูไซนะฮะเพื่อเป็นเกียรติแก่ชัยชนะของคณะปฏิวัติมีข้อมูลที่เขาบอกเอาไว้นะฮะประตูชัยเพราะทางลาวนี่เขาจะไม่มีชอช้างเนาะเป็นประตูไซประตูไซว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สวยงามเวลาใครไปเที่ยวลาวก็จะไปที่นี่นะฮะลาวนี่ก็จะมีลาวเหนือกับลาวใต้เนาะส่งบรรยากาศเข้ามานะครับเนาะพี่ก้าวเปล่าต้มจืดอินเพลงมากอินเพลงนี้มากๆเลยครับกุหลาบปากสั่นนะในขอดูภาพพี่ก้าวเปล่าหน่อยดินะฮะอ๋อนี่แหละพี่ก้าวเปล่านะโอ้โหในดูดิพี่ก้าวเปล่านะฮะ
1: คร
0: ับๆอ๋อปากสั่นนะน่ะเล่นมุกนะเนี่ยหัวเราะเล่นลำขนาดนี้ไอ้ข้าวเปล่าต้มจืดนะฮะหัวเราะลำขนาดนะฮะมินนี่วันนี้จะวินขาขอเพลงไวเดี๋ยวมินนี่จะหลับแล้วนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับลุงป๊อกบอกว่าดีเจครับเคยไปเที่ยวลาวเหมือนกันไหนขอดูหน่อยซิส่งภาพบรรยากาศที่ไหนมาตอนสมัยยังหนุ่มๆอยู่นะไปเที่ยวลาวเหมือนกันนะฮะลุงป๊อกได้ชื่อเขาลุงเฉยๆนะเขาไม่ได้เป็นคนเฒ่านะ40ต้นๆเองนะฮะนี่ไปเที่ยวลาวมาสมัยก่อนนะฮะโอ้โหวัยรุ่นมากเลยนะเจนแซดมากเลยลาวนี่พื้นที่โดยมากนี่ยังเป็นดินแดงอยู่เนาะยังเป็นบทชนบทอยู่ถ้าเป็นนอกเมืองนะฮะเป็นชนบทอยู่นะฮะสวยงามบรรยากาศดีนะฮะใครไปเที่ยวมาก็ส่งบรรยากาศมาเนาะแบบเพชรเมืองลาวลุงป๊อกก็ไปมาแล้วเออดีเจไปแค่แค่เฉียดฮะตอนนั้นไปที่หนองคายไปกินข้าวนะครับที่หนองคายแล้วก็ไปดูแม่น้ำโขงใหญ่เนาะอลังการสวยงามข้ามฟากไปก็เป็นลาวละสวยนะฮะต้นบอกว่าใครเคยไปเที่ยวเมืองลาวบ้างต้นอยากไปไม่ต้นฮะพี่ต้นบางองค์ทักทายครับลอยถ้อยแถวบ้านผมก็พูดกันบ่อยนะฮะสมัยยุค90ครับแปลว่าน่าเกลียดไม่ได้เรื่องครับจองเพลงคนธรรมดาของหิเล็กไฟกันละกันพี่กำลังจัดร้านครับฟังดีเจไปด้วยทักทายพี่ต้นบางองค์ด้วยนะครับเมื่อกี้มีคุณฟังเพิ่มเติมคำว่าลอยถ้อยเข้ามาพี่เดียวว่าดีเจวินครับลอยถ้อยเป็นภาษาอีสานครับใช้กันทุกภาคเหมือนกันแปลว่าไม่ได้เรื่องยืนยันจากคนสารคามครับยกตัวอย่างบักอันนี้เฮ็ดงานบ่ได้เรื่องลอยถ้อยคักแทะคักแน่ดีเจวินก็ทำเสียงอีสานไม่ค่อยได้สินะประมาณนี้เนาะบักอันนี้เฮ็ดงานบ่ได้เรื่องไม่ได้เดี๋ยวพาสำเนียงเขาเสียนะฮะทำงานลอยถ้อยเนาะทำงานลอยถ้อยทำงานไม่ได้เรื่องเออประมาณนั้นเลยนะฮะวันนี้คุยกันยาวทีเดียวนะเพราะคุณฟังชวนดีเจคุยไงนะฮะอ่ะมาวันนี้เข้ามากันเพียบเลยทีเดียวนะฮะทักทายพี่ปอนศรีสะเกษด้วยกันละกันครับทักทายซีไฮด้วยสวัสดีพี่มนพด้วยกันละกันตอนนี้พี่อยู่เชียงรายกำลังเดินทางกลับเชียงใหม่ครับมางานข่าวดำฝนตกตลอดทางเลยค่อยๆขับขี่แล้วกันนะฮะสำหรับพี่มนพนะพี่อ้อยบอกว่าภาพเมื่อกี้ที่ไปเนี่ยไปหนองคายจ้ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะไปกินลาบก้อยว่าอร่อยมากเลยเหตุการณ์นี้เมื่อ14ปีที่แล้วแล้วโอ้โหสมัยยังเป็นสาวน้อยอ้อยควันทีเดียวสมัยนั้นนะฮะทักทายพี่เอฟบรรณวาสีด้วยกันละกันนะฮะทักทายช่วงนี้ขอเพลงใจนักเลงนะครับพี่บอลมาช้ารอก่อนนะวันนี้คิวเราแน่นมากๆเลยนะฮะ พี่แสวงชัยบอกว่าส่งเพลงมาหนึ่งเพลงเดี๋ยวมีโอกาสลองเปิดให้หน่อยมายุคเดียวกันกับในส่วนของเพลงของวงแซวเลยนะครับอ๋อ over dance นะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะเพลงลาวใช่ไหม

ใหม่ครับกันจากไดโนฟินนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะดอดอฟอร์ไดโนฟินนะครับแล้ววันนี้เซเว่นครับนึกถึงสมัยเด็กเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเคยร้องเพลงลาวดวงเดือนไหมครับเคยสิร้องที่ชั้นเรียนแล้วได้อะไรปัจจุบันยังมีร้องอยู่ไหมอาจจะมีอยู่นะพี่โชว์สมัยก่อนมีฟอนด้วยนะโอ้ต้องจำท่าฟอนด้วยนะวิชานาฏศิลป์นะฮะแต่ละคนชอบก็ชอบนะแต่เราบอกว่าไม่ได้อะจำดีจะเป็นคนจำเลยได้ยากยิ่งอะไรถ้าไม่จำนี่นะถ้ายิ่งถ้าไม่ชอบมันจะไม่จำเลยนะฮะนะครับจำได้นะกว่าจะฟอนได้โอ้ตั้งวงหลายๆอย่างนะฮะนะครับกิจกรรมจังหวะนะฮะเมื่อกี้มีต้นแอปโฟนวันนี้เจวินครับมีคนรู้จักเมืองลาไหมฮะต้นเราเป็นคนเมืองลาใช่ไหมเป็นคนฝั่งโน้นใช่ไหมฮะเมืองลานี่อยู่ทางฝั่งรัชฉานนะครับรัฐเมืองลารัชฉานตะวันออกนะครับเมืองลาอยู่ที่รัชฉานตะวันออกนะฮะใครเคยไปไหมรัชฉานเมียนมานะฮะเนาะอยู่ติดกับในส่วนของไชน่าแล้วก็ลาวนะครับถ้าข้ามไปนิดนึงก็จะเป็นเมืองลาวแล้วลงมาข้างล่างก็จะเป็นประเทศไทยนะฮะไม่ใช่สิใช่ถูกแล้วนะฮะถ้าไปข้างล่างหน่อยจะเป็นลาวลงมาข้างล่างจะเป็นไทยขึ้นบนจะเป็นจีนนะ12ปันนา

ั่งพม่านะครับเนาะใครเคยไปเที่ยวมีไหมครับเจไม่เคยไปเลย12ปันนาด้วยนะฮะนะครับเนาะอ่ะทักทายลุงแป๊ะด้วยกันขอเพลงลุงแป๊ะครับแหกตาดูเวลานิดนึงกี่โมงแล้วฮะทีมงานขอกระติกฟ้าเขียวนะจะฟาดลุงจะเอาเควี้ยงใส่ลุงแป๊ะหน่อยนะฮะขอเพลงหน่อยดีเจรีบเปิดนะวะแหกตาดูเวลาก่อนลุงแป๊ะกี่โมงแล้วตอนนี้นะฮะคนเฒ่าคนแก่นะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวในช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับเนาะพี่ฟอนวันดีเจครับแต่งตัวลอยถ้วยไม่เท่ดูหมอลำดูหนังกลางแปลงดีเจเคยฟังไหมเคยยินประโยคนี้ไหมเหมือนเคยได้ยินนะเหมือนเคยได้ยินประโยคนี้นะฮะพอดีเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังถามว่าลอยถ้วยแปลว่าอะไรนะฮะมันก็แปลได้หลายแบบเนาะแล้วแต่ว่าเราจะบัญญัติออกมานะฮะวันนี้ชวนคุยกันหลายเรื่องเนาะคุณผู้ฟังส่งมาหลายเรื่องดีเจก็อ่านฟังไปด้วยนะฮะนะครับทักทายกันมาได้เรื่อยๆกันละกันพี่ต้นเมืององค์กำลังจัดร้านอยู่นะครับวันนี้มีงานอีกแล้วปลาเป้าปลาลูกโป่งนะฮะกำลังเตรียมเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตาอยู่นะฮะวันนี้มีงานอะไรพี่ฮะงานที่ไหนจังหวัดไหนบอกด้วยกันละกันนะครับเอ็มมัตตพลครับเพลงนี้

พลงจ้าพี่เอ๋มัทพลนะฮะเดี๋ยวขอเพลงช้ากันสักแป๊บนึงนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะห้ามหลับเด็ดขาดนะเดี๋ยวเพลงไวรออยู่ดีอ่านชื่อเพลงไหมว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับตอนนี้พี่มนพกำลังกลับนะฮะขับรถผ่านนี่พี่เลิฟกำลังขับรถผ่านวัดร้องขุ่นวัดร้องขุ่นสิกำลังขับรถผ่านวัดร้องขุ่นอากาศครึ้มนะฮะที่เชียงรายนะครับที่เชียงรายนะก็ทางเหนือตอนนี้อากาศเย็นคุณผู้ฟังแต่ว่าทางภาคอื่นที่ร้อนจัดเลยนะฮะร้อนจัดเลยทีเดียว นะครับเมื่อกี้มีทักทายมาใครนะเมื่อกี้ทักทายมาพี่เหาะนะที่สุราษฎร์ว่าอากาศร้อนมากเลยครับดูเฉยอากาศแจ่มมากๆเลยแถวที่อยู่นะฮะแจ่มใสทีเดียวนะครับเดี๋ยวดีเจดูชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเอาเพลงช้าก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงช้าห้ามหลับนะมันจะชวนง่วงนิดนึงนะฮะถามใจจากซูเปอร์กรูนะครับไม่นานก็ชื่นจากวงฟินไม่เคยได้ลาของทรีมันดาวลลิตาจาก KRK ครับเพลงหมอกด้วยนะฮะแต่วันนี้เลือกเวอร์ชันของเบนพิกไทยให้กันละกันครับเล็กไฟหลงกลนะครับและจะเข้าเพลงไวกับเพลงม้าเหล็กนะฮะอัมพลลำพูนบ้าบอมันจากซิลิฟูครับล็อกกันกับแฮงแมนเพลงช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็มีเพลงแม่ปิทิวีน้อยแม่นะครับกะลานะฮะอย่างล็อกเลยนะแล้วก็มีวิตามินเอยกให้มนุษย์โลกนะฮะไซแห้งจากทศสมิธครับแล้วก็มีอะไรนะไม่ใช่เพลงลาวหนึ่งเพลงที่ขอมาโอเวอร์แดนซ์เหรอเดี๋ยวใส่เข้าไปเนาะฟันดี้ฟันเดนหมื่นคำลานะครับวิชามานพิเทศครับรอก่อนนะหมดเวลาสร้างตัวของเดอะฟ็อกด้วยใจนักเลงชาวนักเธอทายังห้ามขอเพลงเพิ่มแล้วนะที่อ่านมานี่คือจะเปิดทันหรือเปล่านะฮะมากันยาวมากมากันเยอะมากๆเลยนะครับทักทายกันมาสวัสดีพี่ทีมด้วยกันละกันนะครับทักทายช่วงบ่ายครับทักทายด้วยนะพี่เพชรวันดีใจครับไปเจอภาพสวยๆมาหนึ่งภาพจากกาแลนไนท์ครับสวยจังเลยอยากจะซื้อเอาไว้นะฮะเป็นภาพศิลปะอาร์ตอินดี้หน่อยนะพี่ซื้อไปสิว่าติดที่บ้านขอเพลงเธอจะอยู่ฉันตลอดไปมอบให้กับกระป๋อมเอาไว้เย็นๆก่อนนะกับแย่นารอก่อนเพราะว่าคิวเพลงแน่นมากนะฮะมินนี่วันดีใจขาไม่หลับค่ะพี่บินรอเต้นละค่ะเดี๋ยวมินนี่รอเต้นเลยมาสักบ่ายสามนิดเนาะเดี๋ยวเขาเล่นเพลงไวที่คุณผู้ฟังส่งมากันตอนนี้หยุดขอเพลงนะฮะหยุดสต็อปเลยนะห้ามขอเด็ดขาดนะฮะถ้าขอมาจะเปิดให้คนละท่อนนะฮะเอาท่อนคนละท่อนพอนะฮะสวัสดีออกมียินดีนำเสนอด้วยนะฮะของยายก้อยนะฮะยายก้อยมันชวนคุยดีใจเยอะกับมันแชทข้อความมาเยอะก็ได้ที่จะเป็นลืมเพลงไปเลยยินดีนำเสนอของดร.ฟูด้วยนะฮะเดี๋ยวแทรกกลางให้ฟังนะครับนะฮะพี่เอ็มรันวาสีว่าแฟนคลับเยอะแน่นมากๆเลยใช่แล้วฮะคือถ้าจะมาขอเพลงช่วงบ่ายขอมาก่อนบ่ายสองหรือว่าประมาณบ่ายสองฮะถ้าหลังจากนั้นมันจะไม่ทันแล้วคือมันจะจบจือไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะทำไมนี่เนาะเข้าโครงการคนละครึ่งคนละท่อนเนาะเพลงบินจากอู่ด้วยพี่อู่รอก่อนนะรอก่อนมาช้าแล้วอะถ้าใครมาก่อนมาเกินบ่ายสองสิบห้าคือไม่ทันแล้วนะฮะใครมาเกินบ่ายสองยี่สิบนาทีคือรอต่อไป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 16 17 18ประมาณ20เพลงรู้ป่ะครับ20เพลงเองไม่เยอะหรอกนะฮะอันที่เปิดมาแล้วเมื่อกี้1ชั่วโมงด้วยนะฮะ

นี้คือเป็นที่ไม่ชื่อว่าถามใจนะฮะถามใจเธอหน่อยนะฮะถามหัวอกหัวใจกันหน่อยนะฮะพี่บอยบอกว่าดีเจครับวันนี้ไม่ขอแล้วครับฟังดีเจจัดกันละกันนะฮะยินดีเลยพี่ถ้าขอก็ไม่ได้ฟังพี่คนแน่นมากเลยวันนี้นะเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาไล่ฟังกันเนาะกับวันสบายๆมาฟังเพลงช้าหนึ่งเพลงไม่นานก็ชินดีกว่างั้นจากวงฟินนะครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าไม่นานก็ชินที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังครับมีรายงานข่าวจากมีอุบัติเหตุนะครับที่ถนนพระราม2อีกแล้วที่กรุงเทพมหานครนะฮะพระราม2อีกแล้วพี่โอ้ปั้นจันตอกเสาเข็มล้มทับคนงานตาย1คนคุณผู้ฟังโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะเจ้าที่กำลังเร่งกันตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะขอให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงด้วยกันละกันนะครับเมื่อช่วงบ่าย2ครึ่งที่ผ่านมานะฮะที่ Facebook จอสอร้อยก็มีการรายงานว่าบริเวณถนนพระราม2ขาออกนะฮะบริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะจุดยูเทิร์นสะพานคลองหลวงพื้นที่สมุทรสาครนะครับมีปั้นจันที่เขาตอกเสาเข็มนี่มันเป็นโครงเหล็กอะฮะล้มลงมาทับคนงานหนีไม่ทันนะฮะตายในที่เกิดเหตุเลยฮะ1รายคนงานชายนะครับเนาะเจ้าที่รีบไปที่เกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าขอเลี่ยงเส้นทางตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหน่ากลัวเนาะพื้นที่ที่มันมีการก่อสร้างของฮะมันจะมีปัญหาตลอดเลยกรุงเทพมหานครที่ก่อสร้างเยอะก็เดี๋ยวก็หลุมยุบก็เดี๋ยวก็อะไรร่วงลงมาตกใส่หัวก็เดี๋ยวแผ่นดินไหวคือมันสร้างเยอะเกินไงนะเพื่อนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะนะเดินทางนะฮะหลายๆเส้นทางขับอยู่ดีๆไม่รู้อะไรจะร่วงใส่หัวหรือเปล่านะขอเพลงช้ากันอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็ฟังเพลงไวกันเนาะอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะบ่าย 3:10 นครับตรงนี้อยู่จังหวัดไหนทักทายกันได้นะครับทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่แล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับฟังเพลงหมอกดีกว่าแต่เวอร์ชันนี้ไม่ใช่ต้นฉบับนะเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ลองฟังดูเวอร์ชันนี้ละมุนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับ

็นเวอร์ชันของเบนซ์พริกไทยนะครับสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหมอกนั่นเองครับสั้นๆเลยหมอกนะฮะคุณฟังครับมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะฮะคุณฟังถ้าสมมติคุณฟังเคยได้เงินเก็บเงินหล่นเงินหายไหมคงไม่มีใครไม่เคยได้เนาะ5 บาท 10 บาท 20 บาทอย่างมากก็100 บาทนะฮะถ้าคุณฟังได้เงินหล่นสักหมื่นคุณฟังจะคืนไหมนะมันก็มีคำถามต่อว่าได้เงินตกที่ไหนสมมติตกกลางทุ่งนาอาจจะไม่คืนนะเพราะไม่มีกล้องวงจรปิดใช่ไหมแต่ถ้าตกในห้างสรรพสินค้าตกตามถนนหนทางอันนี้อาจจะคืนเพราะว่ามีกล้องนะกลัวนะฮะคุณฟังครับล่าสุดมีข่าวมาว่าที่เชียงใหม่นะฮะมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่สันทรายนะครับเขาเป็นพลเมืองดีนะเขาเก็บเงินตกได้11,000คุณฟังฮะป้าทศได้เก็บแล้วรู้ไหมว่าเก็บได้ที่ไหนตลาดมะพร้าวนะฮะกาดมะพร้าวกาดมะพร้าวฮะกาดมะพร้าวนี่เขาไม่ใช่ขายมะพร้าวนะฮะมันเป็นตลาดที่มีต้นมะพร้าวเฉยๆแต่ว่าข้างในก็จะขายของต่างๆขายอาหารการกินขนมต่างๆเหมือนเป็นตลาดนัดเนี่ยแต่ว่ามันจะเขาจะตั้งอยู่ที่ในสวนมะพร้าวเป็นอีกหนึ่งจุดซิกเนเจอร์ของเชียงใหม่เหมือนกันที่มีสวนมะพร้าวอยู่ตรงกลางเมืองนะฮะนะครับเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ปี68ที่ผ่านมาแล้วแต่หลังจากที่เขาเก็บเงินได้10,000 บาทเสร็จนะฮะพี่สวัสดิ์ครับเขาก็ไปส่งให้ตำรวจท่องเที่ยวนะฮะปรากฏว่าผ่านไป1 ปีไม่มีคนมาติดต่อขอรับนะฮะสุดท้ายตำรวจติดต่อมาว่าพี่ฮัลโหลมีตังใดนะฮะมาเอาเงินไปเหรอเนอร์ไอ้บ่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อให้บอกว่าพี่มารับคืนนะเงินไม่มีใครติดต่อเดี๋ยวทางตำรวจจะส่งมอบให้กับเจ้าของที่เก็บเงินมาเอาไปใช้ได้เลยอ้าวแล้วฮะก็ต้องบอกว่าทำพิธีมอบอะไรเรียบร้อยแล้วเจ้าที่ตำรวจเป็นตำรวจการท่องเที่ยวนะตรงท่องเที่ยวของเชียงใหม่ก็ทำพิธีมอบนะเงินคืนให้กับผู้ที่เก็บเงินได้10,000 บาทไม่มีใครมาขอรับเงินคืนเลยแม้แต่บาทเดียวว่าไงฮะ10,000นะไม่ใช่1,000นะฮะก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะอาจจะเป็นคนจีนหรือเปล่าอาจจะเป็นคนจีนหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติถ้าเป็นคนบ้านเรานี่คงวิ่งเต้นกันละนะถ้าเป็นคนชาวบ้านนี่หายบาทหนึ่งก็แจ้งตำรวจแล้วนะฮะแล้วคนจีนหรือคนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาทำเงินตกนะฮะมันก็เขาก็กลับบ้านแล้วฮะก็ไม่ต้องสนใจละเงิน10,000เนี่ยอาจจะเท่ากับ1,000ของเขาเองใช่ไหมเหมือนเราเป็นคนไทยเราไปเที่ยวลาวที่พม่าอย่างเนาะแล้วลองเงินทำเงินหล่นสัก100 หนึ่งเนี้ยช่างมันเถอะ300-400ปล่อยมันหายไปเถอะ500ก็พอไหวอยู่1,000หรอถ้าหาไม่เจอก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยสมมติเนาะเงินมันราคามันถูกกว่าไงค่าเงินมันต่างกันนะฮะแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่10,000 บาทนี่โดนด่านะฮะตั้งแต่ โดนด่า3 วัน 8 วันแน่ๆเลยฮะนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะเคยเก็บได้ครับไม่มีเจ้าของเสร็จผมเลยต้นได้เท่าไหร่กี่ร้อยฮะเราฮะกี่พันแต่เดี๋ยวมันมีกล้องวงจรปิดนะต้องระวังนะมีกล้องนะเดี๋ยวเขามาตามหานะพี่ต้าวันนี้ใจคับหาวแล้วครับง่วงจังเลยต้าต้องจัดช้างสิงดีโอสักหน่อยแล้วกันฮะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอีกขออีกสองเพลงช้าขออีกสองเพลงช้าแป๊บเดียวเดี๋ยวจะเข้าเพลงไวแล้วแป๊บนึงนะฮะคือถ้าดีเจเปิดไปมันจะโดดไปโดดมาไงเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่ากันบินนี่บอกว่าเก็บได้แบงค์ม่วงค่ะพี่บินแบงค์กาโม่แบงค์กาโม่นะฮะสวัสดีพี่เอกชุมทางนะฮะมืดฝนครับแต่อากาศร้อนครับ

นี่คือเพลงจากทรีมันดาวนะครับชื่อเพลงว่าไม่เคยได้ลานะฮะเพลงนี้แปลกๆวะคุณฟังว่าไหมขึ้นๆลงๆนะฮะแปลกๆนี่เดี๋ยวจะได้เห็นบอกว่าเพลง Gen Z เนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรคุณฟังฮะไม่ค่อยเสถียรหมายถึงว่าจังหวะอารมณ์มันแปลกๆเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวจะบอกเลยเห็นป่ะเพลง Gen Z Gen Z แต่มันจะเป็นเพลงที่เราไม่สามารถเดาได้ว่าเขาจะมาแบบไหนอย่างเพลงเนี้ยตอนท้ายเพลงเนี่ยแหกปากดังมากเลยพอขึ้นเพลงเมื่อกี้เหมือนเป็นคนไปเป็นไบโพล่าฮะเห็นไหมซึ้งๆช้าๆเหมือนจะเป็นเพลงช้าใช่ไหมครับสักพักหนึ่งแหกปากขึ้นนะฮะสักพักหนึ่งวักตรงกลางเพลงนี่จะตกใจนะฮะปลายเพลงนี่แหวกคือได้บอกว่าเพลงของเจนซีอ่ะเราไม่สามารถเดาเลยว่าในเพลงเขาจะร้องแบบไหนเขาอาจจะร้องด้วยเพลงช้าๆเริ่มต้นก่อนสักพักเขาอาจจะวักตรงกลางเพลงแหกปากก็ได้และตอนท้ายเขาอาจจะนั่งเศร้ากอดเข่านะฮะคือในเพลงเนี่ยมันจะมีหลายอารมณ์มากนะฮะนั่นคือเพลงเจนซีเจนแซดหรือว่าเพลงไบโพล่าเนี่ยนี่วักตอนปลายเห็นไหมมันไม่เสถียรนะฮะการแต่งเพลงและร้องไม่ค่อยสอดคล้องกันทำให้กลายเป็นไบโพล่าน ี่ไงเห็นไหมสักพักก็เบาลงแล้วก็กลายเป็นนั่งกอดเข่าร้องไห้แล้วก็เงียบไปนะนี่คือเพลงเจนซีนะครับฮะเราเดาไม่ออกจริงๆว่าเขาจะมาแนวไหนคือเดี๋ยวจะเมาหัวมากกับเพลงเจนซีอ่ะขึ้นๆลงๆนะฮะพี่ต้ามรับยาสวนปรุงป่ะน่ารับยาสวนปรุงป่ะป่ะนะดีเจครับเสียงอะยังเสียงว้ากไงต้าเสียงว้ากไงนะมาขออีกหนึ่งเพลงช้านะครับเบาๆชิคๆกับเพลงแนวสไตล์แนวสไตล์แล้วนะแนวสไตล์แรปเปอร์เบาๆนะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆขึ้นเพลงไวกันละถ้าเป็นเพลงไวนะมันก็คือมันไวตั้งแต่เริ่มไงมันจะไม่มีขึ้นๆลงๆไงฮะช่วงเวลาคอมเมนต์เตเตอร์นะฮะ

อีกหนึ่งเพลงเจนซีเหมือนกันในสไตล์แรปเปอร์นะฮะซึ่งเพลงวลลิตานะฮะลลิตาลลตอนะฮะพี่เดี่ยววลลิเจครับเคยไปจอดซื้อทุเรียนข้างทางแล้วมีเงินปลิวมา 1,100 บาทครับผมก็ยืนรอประมาณครึ่งชั่วโมงว่าจะมีเจ้าของมาเอาคืนหรือเปล่าแม่ค้าเลยตะโกนบอกว่าเอาไปเถอะรอนานแล้วไม่มีใครมาเอาแล้วมั้งโอ้โหก็ได้ไปเลย 1,100 บาทนะโชคดีจังเลยเขาคงลืมแล้วนะฮะเออนะฮะลืมหายไปเลยพี่ต้าว่าเพลงเมื่อกี้เหมือนพระสวดมนต์เลยครับอย่าแกล้งนักร้องสิครับพี่ต้าเกิดมาไม่เคยเจอเหมือนเธอหลับเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันละเมอหน้าเธอหลอกหลอนทุกคืนคืนเสร็จก็ต่อได้ตื่นมันคล้องจองกันใช่สมัยก่อนเวลาเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอละเมอเธอตื่นอื่นมันจะมีการคล้องจองกันเมื่อก่อนการแต่งเพลงมันจะมีความคล้องจองกันแล้วก็จะมีความละเมิดละไมถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงร็อกก็ตามแต่นะฮะเพลงของทีมดาวเมื่อกี้นี่เพลงไม่คล้องจองไม่พอดนตรีขึ้นขึ้นลงๆนะฮะรับยาช่อง5นะฮะเมื่อกี้มินุนี่ว่าถูกใจนี่นะชอบเหมือนกันนะเมื่อกี้เพลงแร็ปเปอร์นะฮะขอหนึ่งเพลงจากดร.ฟูดเดี๋ยวขึ้นเพลงไวกันนะจ๊ะจะขึ้นเพลงไวอยู่นะฮะพี่แล้วบอกว่าดีใจครับอยากได้เงินหล่นต้องไปแถวลานจอดรถครับพวกงานคอนเสิร์ตตลาดกลางคืนอ๋อใช่ร้านเหล้าอย่างนี้เนาะมีแน่นอนครับพี่เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นร้านเหล้าเขาเก็บไว้ให้นะร้านเหล้าเขาจะเก็บไว้ให้นะโทรศัพท์ดิฉันเคยไปนะจะบอกให้ฟังท่าช้างท่าช้างคาเฟ่อเมซอนด้วยนะลืมไหมรู้ไหมฮะลืมแบบประชาชน ประกาศออกลำโพงเลยฮะน่าอับอายมากแต่ว่าเขาจะให้นอนคนไปเอาให้นะ ออกมานะครับแล้วก็เอาวางไว้ไงคือร้านเหล้ามันจะตรวจประชาชนใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาแล้วก็วางบนโต๊ะหรือก็ลืมไปเลยนะฮะแต่ร้านเหล้าเนี่ยจะมีเยอะเหมือนกันลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋านะฮะแต่ร้านเขาเก็บไว้ให้แล้วกาดเขาเก็บไว้ให้นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นพวกคอนเสิร์ตหรือพวกอะไรพวกนี้มีโอกาสหายสูง

มากเลยเพราะมันเป็นสถานที่กลางแจ้งนะครับพี่ต้นบอกว่าดีเจครับวงการเพลงเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับดีเจจำเพลงฮึปปี้ได้ก่อนได้ก่อนได้ไหมครับโดนแบนแต่ทุกวันนี้เพลงลูกทุ่งอีสานทั้งคำว่าต่างๆนานาเนาะไม่เป็นไรเลยยุคสมัยก่อนพี่ยุคสมัยก่อนโดนแบนง่ายมากๆเลยทุกเพลงเลยอย่างเพลงคนเลวที่รักเธอของบรรดาเดินวุ้กก็โดนแบนเหมือนกันกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะแต่ปัจจุบันนี้มันเปิดกว้างเนาะนะครับอาก้อยมารอฟังเพลงนั้นแล้วยังไม่ได้ฟังเพลงเลยยินดีนำเสนอนะฮะเดี๋ยวจบเพลงเราจะเข้าหีบเหล็กไฟเข้าอัมพลลำพูนเข้าซิลิฟูร็อกๆกันเลยแล้วกันนะฮะหรือฟังรอกันนานแล้วจะได้ไม่ง่วงกันนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายินดีนำเสนอนะครับเพลงนี้จากพี่บอสด็อกเตอร์ฟูนะครับพี่เอกท่านทั้งหอมหัดใหญ่ดูน้องเนเน่หลายรอบเลยติดตามมานานแล้วนะฮะร็อกเดือดสุดๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงยุค90กันหน่อยนะขยับจังหวะลดลงไปมีทั้งไวทั้งช้าเป็นเพลงเก่าที่หลายคนคิดถึงนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะบ่าย 3:30 น.ตอนนี้คุณผู้ฟังครับฟังเพลงฟังข่าวกับช่วงเวลาของ VP Radio นะครับ

คลิปแรกที่ไม่ชื่อว่าหลงกลครับงานจากหินเหล็กไฟที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับหลงกลเข้าแล้วจะทำไงได้ล่ะทำใจอย่างเดียวนะฮะส่งมาเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับพาไปขี่ม้ากันดีกว่าครับฮะไม่ใช่ม้าก้านกล้วยนะฮะเพลงนี้ของอัมพลลำพูนครับเพลงที่มีชื่อว่าม้าเหล็กนะฮะม้าเหล็กครับม้าเหล็กนะฮะคุณฟังครับวันก่อนพี่เลิฟโพสต์นะฮะในเฟซบุ๊กกลุ่มบอกว่าให้สมาชิกนัดเขาเรียกว่าเชียร์สรุปว่าใครจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็การแข่งขันจะสุดท้ายจะจบลงอย่างไรนะตอนนี้มี2คนที่เข้ารอบนะฮะมีพี่โอกันละกันแล้วก็ยุ้ยนะฮะเชียร์ฝรั่งเศสอังกฤษสเปนสวิตเซอร์แลนด์อันนี้คือพี่การพี่โอนะส่วนยุ้ยเชียร์ฝรั่งเศสอังกฤษสเปนอาร์เจนตินาครับนะฮะใจตรงกันนะฮะฝรั่งเศสอังกฤษสเปนนะฮะเหลือ2คนจะได้รับรางวัลใหญ่ไปที่พี่เลิฟและพี่พีเดโอจะแจกเสื้อให้นะฮะจะแจกของรางวัลให้เราติดตามแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้

ม้าเหล็กนะฮะม้าเหล็กนี่ดูดไม่ได้ลนไฟนี่ไม่ละลายนะครับดีเจคนละม้าเลยพี่ต้องลนไฟด้วยนะม้าเหล็กนะครับนี่คืออัมพลลำพูนครับอัมพลลำยายอัมพลลำปางอัมพลลำไพรมาศนะฮะอัมพลลำลูกกาครับม้าเหล็กนะฮะหนึ่งเพลงที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับนะมาช่วงนี้ขอเพลงร็อกกันสัก 2-3 เพลงเลยกันนะฮะพี่โอนะมาถึงนักร้องตำนานนะครับผู้กระแดะเสียงในตำนานครับคุณฟังฮะผู้มาก่อนการแห่งการกระแดะเสียงเป็นเจนแซดนะฮะตะโกบังเนื้อนะฮะจะนี่เอาใจคอร็อกหน่อยละกันเมื่อกี้ช้ามาหลายเพลงแล้วนะฮะใกล้จะ4 โมงเย็นแล้วตอนนี้นะครับ

โอ้โหอะไรจะมันขนาดนี้ดีเจอะไรจะมันขนาดนี้ไม่เข้าใจดีเจเมื่อกี้เห็นบ่นไงบ่นว่าง่วงไม่ใช่เหรอก็เลยจัดให้ชุดใหญ่อลังการทีเดียวนะฮะมาขอเพลงร็อกอีกสักเพลง 2-3 เพลงอันนี้เอาใจคอร็อกเลยตรงเลยนะเมื่อกี้เห็นบ่นแต่ไม่ใช่เหรอฮะช่างน้อยเป็นบ้าแล้วครับดีเจตัวนี้นะฮะ

โอ้โหยังมันทีเดียวดีเจอะไรจะมันขนาดนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบนทีอย่าตกใจนะฮะป้าป้าลุงลุงที่ฟังอยู่อย่าตกใจนะฮะตอนนี้มีคนเฒ่าคนแก่หลายคนฟังวิทยุอยู่ตกอกตกใจอยู่นี่นะฮะอกสั่นขวัญหายกันเลยทีเดียวนะฮะ

พลงนี้อย่างมันทีเดียวนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแฮงช็อกโกแลตเนาะแฮงแมนนะฮะถูกใจหลายๆคนนะฮะทักทาย KW ด้วยนะฮะ KW มาสายตลอดเลยถูกใจนะฮะวันนี้หลายคนนะฮะแต่อาจจะไม่ถูกใจป้าๆลุงๆแต่ละคนเพราะเพลงหนักไปหน่อยนะฮะเอาละครับนี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะเข้าเพลงเดี๋ยวจะมีเพลงแดนซ์เพลงหนึ่งให้ฟังกันนะเดี๋ยวจะล่ำลาคุณผู้ฟังจากทางมูลทรีกันก่อนแล้วกันเนาะมูลทรีเอฟเอ็ม94บอกว่าดีเจวินรีบดาได้แล้วป้าลุงเมาหัวแล้วตอนนี้เวียนหัวแล้วตอนนี้นะฮะ เดี๋ยวช่วงหน้าทางมูลทรีไปฟังลูกทุ่งต่อช่วง4โมงนะครับเดี๋ยวทางออนไลน์กันต่อกับเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้เดี๋ยวมาสรุปข่าวกันเหมือนเดิมเดี๋ยวทนายหนุ่มจะมาละทนายหนุ่มผลกระแสนะฮะเพลงนี้ขอมาจากพี่ต้อมนะฮะพี่ต้อมอะตอมบวกก้างนะฮะโอ้โหเพลงนี้เคยฟังไหมเพลงนี้เคยไหมฮะเอาใจเซตเพลงร็อกกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคน้ำลาทางบุญทลิกเลยครับ

ป็นไงบ้างร็อกไหมครับเพลงนี้นะฮะ Test River นะครับเป็นเพลงมองโกเลียนะฮะร็อกมองโกเลียเดี๋ยวสักพักจะเข้าเพลงเบาลงนะฮะแหมพี่บินครับนี่เพลงอะไรครับเหมือนพระสวดเลยฮะหรือว่าเป็นเพลงประเทศญี่ปุ่นฮะเป็นเพลงประเทศมองโกเลียพี่มองโกเลียเมื่อกี้นะ Test River เป็นเพลงที่เหมือนกับร้องเพื่อศรัทธาแม่น้ำเทสนะฮะเอาท่านหนุ่มมาแล้วนะฮะทักทายท่านหนุ่มผลกระแสด้วยกันละกันนะครับมินนี่บอกว่าโดนเส้นมากเลยจากดีจีวินฟังไม่รู้เรื่องแต่มันมากเลยนะฮะ

าละครับนี่คือเซตเพลงมันนะฮะจากวิตามิน A นะจ๊ะหลุดโลกนะฮะโยกเข้าไปโอเคไหมวันนี้เอฟเพลงนี้เหมือนดนตรีเพลงนั่นเลยพี่โยกเพลงเนี้ยเนี่ยเจอเธอเมื่อไรหัวใจมันวิวอ่ะใช่ไหมแสดงว่าช่วงนั้นดนตรีมันน่าจะมาคล้ายๆกันมันน่าจะมาคล้ายๆกันนะฮะ4โมงเย็นกับอีก5นาทีคุณฟังครับ4โมงเย็น5นาทีในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงดีกว่านะฟังเพลงแล้วนึกถึงสมัยดีเจเปิดแผ่นเลยครับดีเจเมื่อกี้นะ

ไททัสมิทเป็นหนึ่งวงนะครับที่การร้องไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับถ้าร็อกก็คือร็อกแบบว่าวกวากวกเวกวายหน่อยนะฮะนะครับประมาณนั้นเลยนะนี่คือเพลงที่ไม่ชัวร์ไส้แห้งนะครับเนาะเพลงสไตล์เจนใหม่สุดแม้มันจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ก็มันอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือเซตเพลงร็อกที่คุณฟังขอมานะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับแต่ก่อนผมเคยเป็นดีเจไปแผ่นด้วยนะจริงๆเหรอพี่สมัยไหนที่ไหนอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยเคยเป็นดีเจเปิดแผ่นด้วยว่ะยุคนั้นนะฮะนะครับเอาละครับนะตอนนี้นะฮะ4 โมงเย็นกับอีก6 นาทีแล้วนะครับช่วงนี้เวลาเดินทางกันไปเรื่อยๆในช่วงเวลาของเย็นนี้เดินทางกลับบ้านหลายๆเส้นทางนะคุณฟังฮะ

วลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วซะเหลือเกินนะเวลานี้นะฮะเอาละครับตอนนี้4โมงเย็น10นาทีแล้วเดี๋ยวสักครู่จะลดจังหวะเพลงให้เบาลงกันละกันนะฮะเปิดแผ่นนี้คือแผ่นอะไรเปิดแผ่นน้องเน็ตเหรอฮะบางทีก็แผ่นญี่ปุ่นบางทีก็น้องเน็ตเปิดสลับไปสลับมาเพราะแผ่นเป็นแผ่นไลฟ์เหมือนกันนี้แหละฮะโอ้ตายเล่นมุกนี่แหละเนี่ยฮะวันนี้เพลงเร็วมันเอาเรื่องเลยครับดีเจคิดถึงวันเก่าๆเลยฮะเอาไปซาวบาทนะพี่ต้นคงบาลปูนบอกไว้นะฮะ ซาวเดียว

ไงล่ะวันนี้ใครบอกว่าดีเจไม่ล็อกนะร็อกกันทั้งชั่วโมงทีเดียวนะฮะเบื่อกันหรือยังพอนะฮะขอเป็นรอบนะหยุดก่อนตอนนี้นะฮะตอนหยุดก่อนนะตอนนี้เราค้างเพลงช้ายังค้างกันอยู่ใช่ไหมจ้าในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าเพลงเบาๆลงเพราะเมื่อกี้เรามีเพลงวัยที่จะหมดแล้วมีฟันดี้ฟันเดนมีเทลเทนพรมินนะครับมีอนันต์บุญนาคเดอะฟ็อกซ์ด้วยมีทาทาด้วย

คือเพลงที่มีชื่อว่าใจนักเลงครับเงินจากพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนะครับที่ฝากกันด้วยกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยนะครับลดจังหวะให้เบาลงนิดนึงเมื่อกี้มีอนันต์บุญนาคขอมาใช่ไหมเดี๋ยวมีฝันดีฝันเด่นมีเทวทันพรหมินเนาะ The Fox ทาทายังเดี๋ยวเพลงลาวนั้นเอาไว้ตอนท้ายรายการเปิดให้นะครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะนี่เปิดเพลงเต็มที่เลยพี่วันนี้เจ๊ครับทำไมนักร้องเสียงแหลมยังเลยนักร้องเขากินจิ้งหรีดเข้าไปพี่เขากินจิ้งหรีดเข้าไปนะฮะจิ้งหรีดขาวมินนี่ว่ายังไม่จบเพลงไวเหรอคะอีกหนึ่งเพลงมินนี่แถมให้อ่ะมินนี่ทันอนันต์บุญนาคไหมอนันต์บุญนาคอ่ะ

0: เอาละครับเพลงนี้มันมากเลยนะดีเจนะฮะเอาละครับช่วงนี้เพลงเมื่อกี้ร้องยากนะจะบอกให้ฟังเพลงเมื่อกี้ร้องยากนะร้องยากนะครับเพลงอะไรนะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก22นาทีนะเดี๋ยวจะพอแล้วก่อนเพลงไวพอก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเข้าเพลงช้าที่ค้างกันคุณฟังเบื่อแล้วตอนนี้ทั้งร็อกทั้งเร็วไม่ได้ฟังเพลงช้าแล้วตอนนี้นะฮะ4โมงเย็น22นาทีช่วงนี้นะฮะคุณฟังฮะมีเพลงแปลกเพลงจะเปิดให้ฟังมีเพลงแปลกจะเพลงหนึ่งจะเปิดให้ฟังนะฮะเมื่อช่วงประมาณสักบ่ายสองเมื่อกี้ที่เจนบอกว่ามีเรื่องราวกับประเทศลาวมาฝากใช่ไหมฮะเราคุยเรื่องลาวเนาะ
1: Happy มีเพลงแปลก
0: เมื่อกี้เราเปิดเพลงลาวกันไป 2-3 เพลงมีเพลงลาวเพลงนึงจะให้ฟังนะครับชื่อเพลงว่า Overdance นะครับลองฟังดูเพลงมันแปลกยังไงลองฟังสักหน่อยเลยกันมันแปลกยังไงนะดีเจแต่ละเพลงที่แปลกๆทั้งนั้นนะฮะลองฟังดูนะบางคนฟัง

Power Dance นะครับเพลงที่มีจากวงเลยนะวงสารส้มว่ะวงหินส้มว่ะวันนี้เพลงพี่บ้าพี่บอนะไปละไปเรื่อยนะฮะแต่ละคนที่ขอเพลงนะพี่ทีมวันนี้เจนครับพี่ทีมวันนี้เจนครับขอเพลงไม่กินต้มไก่ครับพอก่อนพอก่อนเอาไก่ต้มคว้างใส่หน้าแล้วนะฮะอย่าเคลื่อนใส่นะฮะเอาละครับขอหนึ่งเพลงนะฮะหนึ่งเพลงจาก AI นะครับเพลงที่มีชื่อว่าแสงสุดท้ายที่ลุงแปลอยากฟังเดี๋ยวจบแสงสุดท้ายเนี่ยมีฝันดีฝันเด่นมีเท่เนาะมีเดอะฟ็อกซ์มีทาทาได้ค้างไว้พอก่อนเพลงไวนะฮะหยุดก่อนสต็อปนะฮะหยุดสต็อปทันทีนะฮะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะไทยหนุ่มนะ

นี่เพลง AI นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะเคลียร์เพลงกันช่วงนี้กันดีกว่ารอฟังพี่เท่ตอนนี้เกาหลี6โมงเย็นแล้วค่ะห่างจากไทย2ชั่วโมงหัวดีเจรอพี่เท่ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วไม่เปิดให้ฟังสักที บอกแล้วว่าอย่าขอเพลงมาเยอะนะฮะอย่าขอมาเยอะจ้ะ ทักทายนะครับพี่ทิศด้วยกันละกันบอกว่าทักทายยามแรงครับดีเจนี่คือเพลงที่ขอตั้งแต่บ่าย2แล้วยังไม่หมดสักทีนะวันนี้พี่เบิร์ตส่งภาพมากินอะไรเนี่ยหมูกรอบเหรอฮะโอ้โหน่ากินจังเลยหมูกรอบนะฮะว้าวว้าวนะฮะเต้พระรามโหบอกว่ารายงานตัวครับประชุมมานะโอ้โหก็ว่าหายไปไหนเต้ไม่มาตั้งแต่เมื่อกี้เพิ่งมาใช่ไหมเพิ่งมาถึงนะฮะประชุมออกมาสับโปเต้โปแตะนะฮะใกล้รายงานแล้วโปเต้เป็นไงบ้างกรุงเทพมหานครมีมืดฝนอะไรไหมตอนนี้เหมือนเดิมนะเชียงใหม่ที่นี่ก็ยังคงครึ้มอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีฝนตกแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยมันก็สว่างเป็นช่วงๆนะกับมืดตลอด

ันดีฝันเด่นนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าหมื่นคำลาหมื่นคำลาล้านคำลานะฮะเต้บอกว่าแถวพระราม6คึ้มๆนะดิเจคึ้มๆมืดๆนะฮะมีความเค้าเรียกว่าเหมือนจะมีฝนมายามเย็นยามแรงอะไรอย่างนี้นะฮะมาเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังให้หมดกันก่อนจะหมดละพี่เทลเทนพรมินครับวิชามาน

านานกันมากเลยกว่าจะได้ฟังนะครับนี่คือวิชามารนะฮะมีคนฟังบอกว่าฟังเองเปิดเองก็ไม่สนุกเหมือนดีเจวินหนูเหมือนมารอฟังในรายการแบบนี้ใช่ไหมฮะความรู้สึกแบบว่าดีเจเปิดให้มันความรู้สึกแบบฟังได้กันหลายคนไงฮะจริงๆเพลงที่หลายคนขอมานี่เปิดเองก็ได้ใน YouTube เนาะแต่ว่าความรู้สึกมันต่างกันเราฟังได้กันหลายคนนะฮะคนนั้นอยู่นี่คนนั้นขับรถคนนั้นอยู่ต่างประเทศคนนั้นอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสานอยู่ตะวันออกอยู่ต่างประเทศอยู่กันหลายคนมันให้ความรู้สึกที่ไม่เหงาไงเหมือนเราฟังเราดูไลฟ์สดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะครับกุ๊กไก่ว่าอยากจะฟังจ้ะตอนนี้ที่เกาหลีเกาใจก็ 6:30 นแล้วนะครับ 6:41 แล้วใช่มั้ยฮะเป็นไงบ้างวันนี้เกาหลีฝนตกมั้ยฮะกูไก่เย็นมั้ยยอกันเล่นเหมือนเช่นเพลงรินบอกว่าถูกใจมากๆเลยครับเพลงนี้นะฮะกีตาร์ว่าดีเจครับวันนี้ช่างน้อยเลี้ยงเบียร์ช้างครับดีเจโอ้โหช่างน้อยจัดให้นะฮะวันนี้นะครับพี่สุนทรบอกว่าวันนี้มาช้านิดนึงนะครับพอดีว่างานเยอะงานเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรงานเยอะก็มาช้าก็มารายงานตัวกันได้นะฮะตาวัดดีเซครับชื่นใจมากๆเลยชื่นอกชื่นใจมาละครั้งที่สองเพลงเดี๋ยวมาสรุปข่าวกันนะฮะมีขอเวลาสร้างตัวของ The Fox นะครับแล้วก็มีทาทายังฉันรักเธอวันนี้พี่โอ้ได้ฟังเพลงสุดท้ายเลยมาสองเพลงเนื่องจากวันนี้คิวแน่นเดียวนะฮะตอนนี้ไม่มีเพลงใครค้างแล้วใช่ไหมครับมีไหมเอ่ยสองเพลงที่ว่านี้คือจบแล้วใช่ไหมฮะวันนี้กุ๊กไก่บอกว่าดีเจขาที่เกาหลีที่กุ๊กไก่อยู่กุ๊กไก่อยู่เมืองอะไรฮะที่เกาหลีเมืองอะไรเอ่ยบอกฝนตกเลยทีเดียวอากาศกำลังสบายเลยใช่ไหมฮะอากาศกำลังชิลๆเลยเหมือนเชียงใหม่ตรงนี้ก็ครึ้มๆนะฮะครึ้มๆมืดๆนะฮะมาขอเวลาสร้างตัวครับจาก The Fox นะครับเป็นเพลงยุค90นะครับเนาะมีคนบอกว่าถ้าดีเจเปิดให้เนี่ยเพลงจะเพราะมากคูณ10เลยทีเดียวว้าวขอบคุณมากมายเลยนะฮะถ้ามีดีเจเปิดให้เพลงจะดีจะเพราะขึ้น10เท่าทีเดียวนะฮะกุ๊กไก่ว่าอยู่ที่เมืองจินจูค่ะดีเจขาเมืองจินจูใช่ไหมพี่ละหมาว่าดีเจครับค้างของพี่ละหมาหนึ่งเพลงได้ไหมความรู้สึกของตัวฉันเป็นทางตอนใต้ของเกาหลีเนาะจินจูเนาะ

าวนะครับจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าขอเวลาสร้างตัวครับ The Fox นะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะพี่โจบอกว่าดิจ๊ะครับพี่โอบอกว่าดิจ๊ะครับถ้าเมืองจินจุ่มจะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยครับ ถ้าเป็นจินจุ่มนะหมูจุ่มอย่างนี้เนาะ หนึ่งเพลงจากทาทายังครับชื่อเพลงว่าฉันรักเธอนะฮะมีขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะฮะ4โมงเย็น46นาทีคุณผู้ฟังครับเย็นนี้เดินทางกันไปหลายๆเพลงหลายๆเส้นทางกันกับหลายๆเพลงลูกโทนครับเมื่อกี้ให้ชีวิตได้ใช้ชีวิตนะฮะที่ฝากให้กับแย้ด้วยจากกระป๋อมนะฮะ

ลงจากทาทายังนะครับชื่อเพลงว่าฉันรักเธอนะครับหนึ่งเพลงที่อยากให้ฟังกันนะครับช่วงนี้มาเบรกฟังข่าวกันเดี๋ยวจะให้ฟังอีก2เพลงที่ค้างกันอยู่คุณฟังครับเราเคยดูหนังไทยหรือว่าละครไทยเนาะละครไทยหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่อง9สมัยก่อนละครหลังข่าวใช่ไหมครับหรือว่าละครช่องต่างๆในออนไลน์ก็ตามแต่นะฮะพี่ต้นคู่ว่าวันนี้เปิดเพลงถูกใจเลยนะสุดยอดประกวดเตะครับดีเจนะฮะพี่ต้อมส่งภาพมาเศรษฐกิจอะไรอ่ะขายของเก่าแล้วพี่ฮะโอ้พี่ต้อมนะฮะมาดูข่าวกันมาดูข่าวคุณผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกอีกแล้วที่จังหวัดระยองวันนี้ไม่ใช่เป็นกรณีของโดเรมอนแล้วไม่ใช่ตุ๊กตาโดเรมอนแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของการแย่งมรดกกันคุณผู้ฟังวันนี้มีการแชร์ข่าวมาน่ากลัวมากๆเลยนะฮะเคยดูหนังไทยไหมฮะว่าตำรวจจะมาตอนสุดท้ายฮะตอนที่คนร้ายจับตัวนางเอกหรือว่าคนร้ายฆ่าผู้เสียชีวิตไปแล้วเรื่องนี้เปรียบเสมือนในหนังเลยนะฮะเหมือนดูละครในหนังเลยนะฮะสุดสลดนะฮะพี่ชายแท้ๆนะฮะวัย60นะฮะยิงปืนเอาปืนยิงน้องสาวตายคาที่นะฮะแย่งมรดกกันสุดท้ายเอาไฟเผาน้องสาวเผาไปทั้งรถยนต์เลยคุณฟังฮะตำรวจมาไม่ทันทำให้ก่อนหน้ามีการแจ้งข้อมูลแล้วว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นนะครับโอ้โหไปดูข่าวกันสักหน่อยดีกว่านะฮะตำรวจมาถึงคือไฟไหม้ตายหมดแล้วอ่ะหนังไทยไหมล่ะยิ่งกว่าละครฉลองพระดิวจิตส่วนมากหนังมาตอนตายเสมอนะฮะวันนี้เองนะครับตำรวจที่สภ.นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับรับแจ้งเหตุยิงกันนะครับมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะฮะในพื้นที่บริเวณก่อสร้างห้องเช่านะครับที่ซอย10สาย13หมู่ที่1ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาระยองครับรีบไปที่เกิดเหตุนะฮะพร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลด้วยนะครับเทศบาลพนานิคมนะครับที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีขาวนะครับถูกไฟไหม้บริเวณหน้ารถนะฮะเจ้าที่รีบคุมเพลิงจนสงบใกล้กันนะฮะพบศพนางอรวรรณนะฮะถูกยิงก็ที่ท้ายทอยและนายสิงขรสามีของนางอรวรรณนี่แหละนะฮะถูกยิงก็ที่ขมับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะเจ้าทีมรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล นะครับตำรวจนะครับเล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุคือนายชวลิตครับอายุ60ปีคนนี้เป็นพี่ชายแท้ๆเลยของผู้เสียชีวิตโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีปัญหากันมาตลอดเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องมรดกที่ดินฟ้องร้องกันมานานซึ่งวันนี้ศาลจังหวัดระยองเนี่ยได้นัดหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาวัดที่ดินว่าอันไหนเป็นของน้องสาวอันไหนเป็นของพี่คือตกลงกันไม่ลงตัวนะฮะจนเกิดปากเสียงกันรุนแรงนะครับบันดาลโทสะครับพี่ชายชักอาวุธปืนที่พกมานะฮะกระหน่ำยิงเข้าไปที่น้องสาวตัวเองนะฮะล้มลงคาที่เลยทีเดียวนะฮะและน้องเขยก็โดนยิงกันหลายนัดคุณฟังทำให้น้องสาวเสียชีวิตทันทีส่วนน้องเขยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะจากนั้นผู้ก่อเหตุนะครับนะฮะได้จุดไฟเผารถยนต์ของน้องสาวก่อนจะขับกระบะสีบรอนเทาหลบหนีไปนะฮะที่อำเภอบ้านฉางครับขณะที่ลูกของนางอรวรรณผู้เสียชีวิตนะฮะก็เปิดเผยนะฮะว่าระหว่างที่มีการฟ้องร้องเรื่องที่ดินมรดกนะครับนายชวลิตเนี่ยมักจะพูดข่มขู่ฟังดีนะฮะข่มขู่เอาชีวิตแม่ของตนเองหรือว่าเอาชีวิตของนางอรวรรณนะตลอดเวลาเคยมีปากเสียงรุนแรงมาหลายครั้งกระทั่งวันนี้ศาลจังหวัดระยองได้นัดหมายทั้งคู่มานะครับเพื่อได้จะวัดที่วัดเขตรังวัดนะฮะที่ดินที่มีปัญหานะครับทีนี้แม่หมายถึงว่าตัวของผู้เสียหรือว่าผู้เสียชีวิตนะฮะมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเรื่องร้ายนะฮะเนื่องจากว่าข่มขู่ถูกข่มขู่มาตลอดจึงได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.นิคมพัฒนานะครับแล้วก็บอกว่าตำรวจเดี๋ยวเวลานี้นะจะมีการรังวัดที่ดินขอตำรวจมาคุ้มกันหน่อยว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุอันตรายเพราะว่าโดนขู่มาเยอะแยะมากมายตัวเราก็เดี๋ยวไปให้เนี่ยนะฮะพอมาตำรวจมาไม่ถึงครับละครหนังไทยมากนะฮะมาถึงปั๊บรถจอดปุ๊บไฟไหม้รถนะฮะนายคนนี้หนีไปแล้วเรียบร้อยนะฮะนะฮะก็ตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะฮะว่าหายไปไหนอย่างไรนะฮะเนี่ยนี่ไหมยิ่งกว่าละครหนังไทยนะฮะจบลงแบบนี้นะฮะจบจือครับคุณผู้ฟังเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะฟังฮะน่ากลัวเนาะส่วนมากนะเอาจริงๆนะถ้าสื่อว่ามันไม่ใช่คนดังคนเด่นอะไรไม่ใช่ส.ส.ไม่ใช่คนดังตำรวจเขาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาจะสนใจเฉพาะคดีดังๆอย่างดังใหญ่ๆเพราะว่าคดีเรื่องราวของเขาก็เยอะมานะครับว่ากันไปกันละกันสำหรับเรื่องราวของคดีความเนาะเปิดเพลงกันต่อเล่าข่าวกันไปในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะฮะพี่ทีมบอกว่าดีใจครับเวียงแก่นก็โหดขนาดครับวันนี้มีอะไรที่เวียงแก่นพี่มีข่าวเลยเหรอในส่งข่าวมาหน่อยสิเวียงแก่นแล้วเชียงรายเนาะนะครับ
มาหนึ่งเพลงที่เราค้างกันอยู่อีก2เพลงเมื่อกี้เนาะเอาเป็นนี้ก่อนกันนะฮะขอเวลาสร้างตัวอันนี้ขอไว้เป็นเพลงใต้ๆหน่อยใช่ไหมพูดเปิดผิดคนละเพลงนี่เปิดไปแล้วนะฮะนี่นะฮะให้ชีวิตได้ใช้ชีวิตครับลูกโทนอันนี้ขอมาจากกระป๋อมมาว่าฝ่ายกับแย้ด้วยกันละกันนะฮะกระป๋อมฝ่ายกับแย้นะฮะเดี๋ยวไปดูข่าวอื่นกันต่อนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเอ่ยจะ5 โมงเย็นแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังครับ

เมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องการฆ่ากันตายเนาะพี่ทีมบอกว่าดีใจครับที่บ้านผมที่เวียงแก่นนะเชียงรายนะฮะวันก่อนมีเหตุยิงกันนะฮะยิงโหดครับตาย2เจ็บ2ที่หน้าโรงงานที่ทำงานเลยนะฮะโอ้น่ากลัวมากเลยฮะแล้วหมู่บ้านที่พี่ทีมอยู่เนี่ยสิ้นเดือนที่มิถุนาที่ผ่านมากำลังทำบุญสืบชะตาชะตาหมู่บ้านเดือนใหม่มายังไม่ถึง10วันเตื้อครับพี่เจเกิดศพและ6ศพคุณฟังน่ากลัวมากเลยนะฮะบาดเจ็บสาหัสแหม2ที่แหม2นะฮะนี่ยังไม่รู้เรื่องนะครับว่าจะเสียชีวิตมั้ยหรืออย่างไรนะฮะมันก็น่ากลัวกันเนาะเรื่องเดี๋ยวนี้คนรุนแรงมากขึ้นจริงๆนะการทำบงขโมยต่างๆถามว่าเกี่ยวไหมอาจจะไม่ได้เกี่ยว 100% อยู่ที่คนถ้าคนมันจะใจร้อนเนาะก็ตามสภาพตามนั้นแหละนะฮะที่2ฟังข่าวเหมือนเพลงที่ดีเจเปิดวันก่อนถ้านำสกุลดังตำรวจต้องรีบไปทันทีใช่เพลงอันนั้นนะที่มันเป็นเพลงอะไรนะเพลงตลกนะนะครับเพลงข่าวเหตุด่วนเหตุร้ายนั่นนะที่ขอมานะนะครับเนาะวันนี้พี่มโนบอกว่าดีเจครับถึงน้ำพุร้อนแล้วครับดีเจยังไม่ได้ส่งดีเจน้ำพุร้อนถึงน้ำพุร้อนแล้วน้ำพุร้อนอันนั้นที่ไหนนะแม่ขจานใช่ไหมฮะอ๋อนี่ขับรถมาตั้งแต่เชียงรายพี่เลิฟนี่เห็นไหมขับมาตั้งแต่ตัวเมืองเชียงรายถึงน้ำพุร้อนแล้วนะฮะน้ำพุร้อนแล้วนะจ๊ะนะครับฟังดีเจมาตลอดทางเลยนะได้ยินดีเจตลอดทางไหมพี่สัญญาณขาดไหมมีช่วงไหนที่สัญญาณขาดไหมฮะระหว่างเดินทางตั้งแต่ตัวเมืองเชียงรายมาถึงน้ำพุร้อนอาจจะมีบางช่วงหรือเปล่าที่สัญญาณเสียงหายไปไหมนะครับจะพาไปดูอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องราวของพระของเจ้าเพื่อข่าวนี้เนี่ยพี่มานพไม่ใช่พี่มานพเสร็จพี่ทนายหนุ่มต้องชอบนะเพราะทนายหนุ่มนี่อยู่ในวงการพระวงการเจ้านะฮะบุคคลกุฏิเจ้าวาดวัดดังนะฮะปรากฏว่ารอบนี้ไม่ได้เจอสีกานะฮะแต่ว่าเจอซุกเฮโรอีนนะฮะเจ้าที่ตำรวจนิมนต์จับศึกทันทีซึ่งชาวบ้านก็ทนพฤติกรรมไม่ไหวนะฮะโอ้โหลายทั้งตัวทีเดียวคนนี้นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยที่จังหวัดเนี่ยฮะแม่ฮ่องสอนนะครับก็คดีนี้ครับเจ้าที่หลายภาคส่วนที่กำลังกันกวาดล้างยาเสพติดนะฮะบุกค้นเจ้าวาดวัดดังในอำเภอปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนนะครับหลังชาวบ้านทนพฤติกรรมไม่ไหวนะครับร้องเรียนพบความเกี่ยวข้องกับยาบ้าค้นกุฏิเนี่ยเจอเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่นะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับจากเจ้าที่ตชด.นะครับกองร้อยและก็หลายภาคส่วนนำพื้นที่เข้าไปนะครับในพื้นที่ของวัดแห่งหนึ่งในอำเภอปางมะผ้าไม่บอกวัดอะไรนะฮะบอกว่าก่อนหน้าได้รับเบาะแสจากชาวบ้านนะครับว่าคนในหมู่บ้านเห็นว่าเจ้าวาดมีพฤติกรรมที่ไม่โอเคพัวพันกับยาบ้ายาเสพติดสร้างความไม่สบายใจบั่นทอนศรัทธานะครับเข้าไปที่เกิดเหตุก็เจอพอดีนะฮะนั่งอยู่นะครับเจอเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ครับนะตรวจยึดได้เป็นของกลางทีเดียวนะครับจากการสอบถามนะฮะพระเจ้าวาดรูปดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าต้องศึกนะครับเพื่อให้พ้นจากสมณเพศทันทีนะฮะเนี่ยแล้วก็เอาของกลางไปหมดเลยโดยสภาพของตัวเจ้าวาดเนี่ยคือมีการสักลายทั้งตัวเลยอายุเยอะแล้วนะน่าจะ50กว่าแล้วมั้ง60น่าจะ60อ่ะตีจะว่า60ต้นๆแหละอ่ะแต่ว่ายังดูเหมือนแบบเป็นจอมขมังเวทอ่ะทรงนั้นนะทรงจอมขมังเวทนะฮะแบบว่าสักลายทั้งตัวเลยนะครับตัวแบบใหญ่ๆหน่อยดำๆหน่อยค้ำๆหน่อยฮะนะฮะเรียบร้อยสิครับนะฮะหลายเรื่องหลายราวนะจอมขมังเวทอะไรก็ตามแต่จะมาแพ้เจ้าหน้าที่ได้ยังไงเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่แม่ฮ่องสอนนะครับคุณฟังฮะที่เกิดขึ้นนะครับนะท่านหนุ่มนะนะครับว่ากันไปนะฮะเล่าข่าวฟังเพลงกันไปนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะช่วงนี้เตือนพายุที่มีชื่อว่าบาหวีนะฮะจะเข้าไทยจะทำฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับในช่วงของวันที่10ก็คือวันไหนพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้ที่9นะ10 11 12 3 4 5อันนับไปเลยครับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี้นะฮะกรมอุตุมีการพยากรณ์ว่านะครับอ่าวไทยนะครับแล้วก็อันดามันจะมีกำลังฝนแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะ5จังหวัดครับที่ต้องระวังพิเศษทางภาคใต้นะฮะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีนะครับพายุบาหวีนะครับแม้จะไม่เคลื่อนเข้าไทยแต่ทำให้ฝนที่มันตกอยู่แล้วนะมันมีกำลังแรงขึ้นนะครับฮะเกษตรกรควรระมัดระวังในการที่จะเขาเรียกว่าดูแลพืชผักทางการเกษตรนะครับ11ถึง12นี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฝนฟ้าที่มันตกอยู่ในตะวันตกเฉียงใต้นะครับปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นตะวันตกเฉียงใต้ก็คือฝั่งเนี้ยฝั่งกาญจนบุรีฝั่งเนี้ยที่มันเข้ามาหรือว่าฝั่งภาคใต้ที่อยู่ทางตอนทางฝั่งอันดามันนะฮะเรียกว่าภาคตะวันตกเฉียงใต้ก
ำลังฝนจะแรงในช่วงนี้นะครับเราประกอบกับไอ้พายุที่ว่านั้นมันมาชนเสียพอดีมันเลยทำให้กำลังมันแรงขึ้นนะครับในอากาศที่เราเห็นข้างนอกลมพายุมันจะไปหากันได้หมดเลยสูงมันตกที่พม่าเนี่ยลาวก็ตกเนี่ยมันจะทำให้กำลังมันแรงขึ้นมันจะชนกันนะฮะอันนี้ก็ระวังนะ11 12กรกฎาคมนี้ฝนจะเยอะนะครับเขาก็บอกว่าทั่วประเทศไทยนะทั่วไทยนะฮะแต่จะหนักสุดก็คือกาญจนบุรีตราดจันทบุรีพังงาระนองและเซตโซนตรงนี้นะฮะเตรียมตัวรับมือกันละกันครับพี่สุนทรนะฮะพี่สุนทรตียังอยู่นะครับตีใหญ่แล้วฮะแหมตีใหญ่รักสงบนะฮะแหมใส่แว่นดำมาใส่แว่นดำมืดฝนนะพี่ใส่แว่นดำระวังมองหาลำไยไม่เจอนะฮะใส่แว่นดำหาลำไยไม่เจอเอ๊ะลำไยอยู่ไหนนะ

ไปหาข่าวต่างมาเล่าให้ฟังต่อนะฮะสักหน่อยนะช่วงท้ายนี้คุณผู้ฟังครับล่าสุดนี้ AI คอมพิวเตอร์ได้มีการทำนายแล้วฮะฟันธงล่าสุดทีมใดจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026มาดูกันว่า AI คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำนายไว้ว่าทีมไหนจะชนะกี่เปอร์เซ็นต์อย่างไรบ้างนะฮะคุณผู้ฟังว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์บอลโลกในปีนี้นะครับวิสุทธรส่งภาพมาอากาศแจ่มใสดีนะครับโซนที่อยู่นะครับ

0: เอาละนะมาแล้วนะฮะพี่สุนทรลำไยนะฮะมานะฮะมาดูข่าวกับระบบคอมพิวเตอร์ดีกว่าพี่โอนะฮะว่าคอมพิวเตอร์เขาว่าไงบ้างสำหรับการทำนายนะฮะผลบอลโลกปีนี้นะครับอะไรก็ AI หมดเนาะทีนี้มีอะไรก็ถาม AI เนาะมีอะไรก็ถาม AI ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะ AI อะไรยังไงแบบไหนไม่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวนี้จะขอดูข่าวบ้างนะฮะนะฮะเดี๋ยวมีข่าวหนึ่งพี่หนุ่มต้องชอบพี่หนุ่มรู้ไหมตอนนี้นะพี่หนุ่มเห็นข่าวนี้ยังเห็นข่าวนี้ยังฮะที่เนี่ยที่คนจีนเข้ามาเกิดลูกในไทยเดี๋ยวจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังฮะคุณฟังฮะคนจีนนะครับอย่างนี้อย่างที่เราทราบว่าคนนี้คนจีนเนี่ยในบ้านเราเยอะมากๆเลยนะครับคนจีนน่ะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาทำธุรกิจใช่ไหมครับมาทำธุรกิจต่างๆมากมายนะแล้วก็บางคนก็มามีครอบครัวนะครับแล้วก็มาคลอดลูกมาตั้งครรภ์คลอดลูกในไทยใช่ไหมล่าสุดนะพี่โอพี่เอ็มแล้วก็โดยเฉพาะพี่ไทยหนุ่มพี่หนุ่มรู้ไหมเดี๋ยวนี้คนจีนหัวใสเขารับจ้างให้พ่อไม่สิเขารับจ้างให้คนไทยที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะรับจ้างจดทะเบียนเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของลูกคนจีนนะฮะล่าสุดเขาจับได้นะครับเอาข่าวนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเข้าไปเรื่องราวของไอฟุตบอลเนาะนะครับตำรวจนะครับบุคคลนะครับในส่วนของบ้านชาวจีนนะฮะดาบโดยเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆนะสองสามีภรรยาคนจีนนะฮะแต่อยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนไทย 100% นะครับจึงจ้างให้คนไทยนะรับรองบุตรการเป็นพ่อคนไทยนะฮะและยังพบอีกหลายกรณีมากๆเลยแล้วก็พบว่าหนึ่งในพ่อไทยเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีโนมินีของ China Railway ด้วยนะครับ China Railway ที่เขาก่อสร้างที่มีการนั่นแหละที่ได้รับโครงการที่มีการสร้างพวกต่างๆที่มีการทุจริตต่างๆนะเออนะฮะคือเอาง่ายๆแล้วการสรุปง่ายๆเนาะง่ายๆเลยนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่าไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะ ไปเจอพ่อแม่นะครับสัญชาติจีนทั้งสองคนเลยเพิ่งคลอดลูกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าชื่อของคนที่รับรองบุตรนะพ่อเป็นคนไทยชื่อว่านายวิโรจน์นะฮะทีนี้เขาก็มีการสงสัยว่าเฮ้ยนายวิโรจน์ที่มันเป็นพ่อจริงหรือเปล่าทำไมหน้าไม่เหมือนเลยนะฮะตำรวจก็เลยเอาไปตรวจ DNA ปรากฏว่าอ้าวไม่ตรงกันนะฮะนายวิโรจน์ไม่ได้เป็นพ่อของเด็กจีนคนนี้นะครับสุดท้ายก็รับสารภาพว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆนะครับแต่ว่าได้รับการเหมือนกับว่าจ้างมานะครับโดยมีคนจีน2ผัวเมียคุณผู้ฟังครับตอนนี้มาเป็นประกอบอาชีพจัดหาบุคคลมันทำเหมือนกับแก๊งจัดหาบุคคลเหมือนกับรับเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยอะไรเงี้ยโดยวิโรจน์นั่นก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ถูกจ้างมาหรือว่าเป็นทีมงานเดียวกันนั่นแหละนะครับรับจ้างเป็นพ่อคนให้นะฮะทีนี้พอมาตรวจเช็คนายวิโรจน์จริงๆอ้าวนะฮะปรากฏว่าเป็นคนเชียงดาวอ่ะเอ้าเป็นคนเชียงดาวเป็นคนดอยถ้าเชียงดาวน่าจะเป็นชนเผ่าเลยพี่หนุ่มอะไรดีอาคามูเซอร์อีก็นะฮะสักอย่างเนาะนะเป็นคนชนเผ่านะครับซึ่งเป็นทีมงานลูกน้องของสองผัวเมียจีนนี่แหละนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนทีเดียวนะครับที่มีลักษณะเดียวกันเขาบอกว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการทำลักษณะแบบนี้ดังกล่าวหลายกรณีมากแต่ไม่มีการตรวจสอบนะครับสำหรับในส่วนของคดีนี้มีทั้งหมด40หมายจับเป็นต่างชาติ16คนและพ่อแม่ทิพย์ที่เป็นคนไทยเนี่ยประมาณ 16-17 คนนะครับแล้วมีคนสนับสนุนอีกประมาณ5รายนะครับมีคนเกี่ยวข้องกับในเหตุการณ์เหล่านี้ประมาณ60กว่าคนนะครับโดยขบวนการเนี่ยเขาจะมีคนจีนเข้ามาในไทยก่อนนะครับแล้วก็ทำการโฆษณาแบบเชื่ออะไรโฆษณาให้คนจีนด้วยกันว่านี่เธออยากให้ลูกเธอเป็นสัญชาติไทยไหมในแปลเป็นไทยเลยนะฮะอยากให้ลูกเป็นคนไทยไหมมากับฉันสิเรามีบริการรับเปลี่ยนสัญชาติเป็นเด็กไทยนะเรามีพ่อไทยหรือเธอจะเอาแม่ไทยดีเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมเธอคลอดลูกใช่ไหมเธอจะเอาผัวคนไทยไหมฉันจัดหาผัวคนไทยให้เธอได้นะเฮ้ยคุณอยากได้เมียเป็นคนไทยไหมเดี๋ยวเราจัดหาเมียคนไทยให้เอาเป็นผู้หญิงไทยเลยแต่คำว่าจัดหานี่หมายถึงว่าเอาชื่อเฉยๆนะไปใส่นะฮะไปใส่เฉยแต่ว่าเขาก็อยู่ด้วยกันสองคนนั่นแหละเป็นผัวเมียคนจีนนั่นแหละนะฮะคือรับจัดหาพ่อแม่ทิพย์ให้เพื่อจะได้ให้ลูกที่คลอดออกมาเนี่ยนะเป็นคนไทย สามารถที่จะมีสัญชาติเขาต้องการอะไรรู้ไหมฮะเขาต้องการให้มีสัญชาติไทยเพราะจะได้ทำงานธุรกิจต่างๆได้เคยมีหลายๆครั้งคุณฟังฮะบางคนแต่งงานทิพย์ก็มีแต่งงานทิพย์นะก็คือหมายถึงว่ามารู้จักกับคนสาวคนไทยเงี้ยนะฮะแล้วก็รู้จักกันแบบว่าทำธุรกิจด้วยกันนะก็ทำให้โอ๊ยแต่งงานกันอย่างเงี้ยฮะเพื่อที่จะให้ได้มีสิทธิ์ในการที่จะทำธุรกิจต่างๆได้ตอนนี้คนจีนหัวใสคุณฟังมันทำทุกอย่างเลยอันนี้เรื่องจริงเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลการทลายแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนซึ่งใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า70ล้านบาทนะครับเขาก็เลยมีการโอนเงินต่างๆเขาก็เลยสืบหาว่าโอ้มันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยหรอต่างๆนานาอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าว่าเรื่องนี้นะครับมันจะไม่ มันจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีโรงพยาบาลให้การช่วยเหลือเพราะว่าโรงพยาบาลจะเป็นคนออกใบให้ไงใบเกิดให้ไงใบให้ใช่ไหมฮะมีโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่เป็นเจ้าที่นะรับเงินมาจากคนจีนมันจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่เขาเรียกว่าต่อกันมานะครับเนาะนะเจ้าที่โรงพยาบาลก็ได้เหมือนกันนะเขากำลังสืบหากันอยู่นะครับเขาบอกว่าจ่ายให้โรงพยาบาลครั้งละ70,000 บาททีเดียวโดยมาทำข้อที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ในย่านธนบุรีมีค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลครั้งละ70,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคนนี้ได้แยกอีก20,000 บาทคือโรงพยาบาลก็ได้นะครับนางสาวคนนี้ที่เป็นเจ้าที่ก็ได้20,000ในการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการรับรองการเกิดของบิดามารดาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าที่สำนักงานเขตแห่งหนึ่งด้วยสำนักงานเขตก็ได้เห็นเป็นใจเหมือนกันในการจดทะเบียนให้กับชาวจีนด้วยเหมือนกันนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำกันเป็นขบวนการคือจ่ายหมดเลยแม้ว่าสุดท้ายมันก็ไปลงที่ราชการเหมือนเดิมเหมือนกรณีการโกงข้อสอบเงี้ยของราชการราชการนี่ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ขุ่นมัวแล้วก็เป็นอาชีพที่ชอบโกงมากที่สุดในประเทศไทยราชการที่ว่าใส่เสื้อสีกากีเหมือนดารินดานี่นะไม่ว่าจะเป็นอาชีพก็ตามแต่นะเป็นอาชีพที่เรียกรับเงินมากที่สุดเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการที่จะออกใบอนุญาตต่างๆให้ใช่ไหมครับอำเภอเทศบาลครูโรงเรียนทุกอย่างนะเพราะว่าเขาเป็นคนคุมกฎหมายนะฮะวิธีเดียวคือเขาจะต้องรับเงินและเขาจะได้ให้สิทธิ์ใดๆกับสิ่งเหล่านั้นนะฮะเนี่ยอันนี้คือเรื่องราวก็แดงมาเรื่อยๆเนาะเอามาไล่ฟังนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะท่านหนุ่มบอกว่าทำไมไม่จดทะเบียนสมรสง่ายกว่าเหรอไม่ปรึกษาทนายความนะฮะอาจจะไม่ทันบางพี่เขาอาจจะท้องก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะท้องก่อนอย่างเงี้ยเนาะจดทะเบียนสมรสง่ายกว่าเยอะเลยแต่อันนี้น่าจะท้องก่อนละน่าจะท้องก่อนแล้วก็เหมือนกับไม่ทันอะไรเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันครับเขานะฮะปลาหมึกพอไม่ทำนายเลยเหรอครับดีเจนะครับเดี๋ยวมาดูปลาหมึกพอทำนายดีกว่าช่วงหน้านะครับเนาะพี่มนพส่งภาพมานะครับขับรถมาแม่ขจานนะครับนอนบรรยากาศอากาศฝนตกนะฝนตกตลอดทางเลยเส้นทางเชียงรายกับเชียงใหม่นะฮะ
1: ร้านปิดจ้าวันนี้ฉันไม่ได้อยู่ฉันมาอยู่
0: ทำไมร้านปิดหรออันนี้เสียงใครเสียงใครพี่นะฮะนี่ส่งภาพบรรยากาศให้ดูนะฮะพี่มนพนะกำลังขับรถจากเชียงรายมานะฝนตกตลอดทางเลยต้องค่อยๆขับขี่นะฮะถนนลื่นนะครับที่เชียงใหม่ภาคเหนือเชียงรายภาคเหนือตกตลอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อนะครับเราฟังเพลงฟังข่าวกันไปตอนนี้จะ5:30เลยคุณฟังนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูปลาหมึกพอนะครับทำนายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาปิดท้ายรายการกันดีกว่าในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะก่อนจะไปปลาหมึกพอนะครับมาที่บราซิลก่อนเลยไหมปลาซิลก่อนไหม

จปลาซิวใจปลาส้อยนะครับนี่คือเพลงของสอนนะครับเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับอ่ะ5โมงจะถึงแล้วมาดูปลาหมึกพอดีกว่าปลาหมึกพอหายด้วยเนาะนะฮะมาดูการทำนายด้วย AI คอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับAI คอมพิวเตอร์ฟันธงนะครับว่าปีนี้ฝรั่งเศสคือทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ไปครองมากที่สุดนะฮะตามด้วยสเปนอาร์เจนตินาหลังเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายหลังเดินทางมานะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้นะฮะการจัดแข่งฟุตบอลโลกก็เกิดขึ้นมาเป็น3ประเทศร่วมเนาะมีอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดานะครับซึ่งตอนนี้8ทีมสุดท้ายมาถึงรอบแล้วนะฮะล่าสุดนะฮะ AI คอมพิวเตอร์ได้คำนวณโอกาสและทีมที่จะมีการคว้าแชมป์ World Cup ในครั้งนี้ได้นะครับโดยผลปรากฏว่าฝรั่งเศสนะฮะรองทีมรองแชมป์จากหนก่อนคือทีมที่มีโอกาสคว้าโทรฟี่ไปครองมากที่สุดนะครับจากจำนวนเนี่ย 27.32% นะครับตามด้วยสเปนเต็ง2ครับโอกาส 21.33% อาร์เจนตินาครับแชมป์เก่าอยู่เต็ง3นะครับด้วยโอกาส 17.28% ครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยไหมทีนี้ด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นอังกฤษนะฮะอังกฤษอยู่อันดับ4นะครับด้วยคะแนนที่ 16.48% ครับตามด้วยนอร์เวย์นะครับอยู่ในเต็ง5โอกาส 6.57% นะครับตามด้วยสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์โมร็อกโกแล้วก็เบลเยียมอยู่ในเต็ง6ถึง8ด้วยโอกาสก็คือ 3.78 3.66 แล้วก็ 3.58 เรียงมาเนาะสวิตเซอร์แลนด์โมร็อกโกและเบลเยียมนะครับตามลำดับเลยนะนะฮะรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นตามนี้หรือเปล่านะฝรั่งเศสเนาะฝรั่งเศสสเปนนะครับอาร์เจนตินานะครับอังกฤษนอร์เวย์นะฮะนี่แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์โมร็อกโกและเบลเยียมนะครับมันพี่เอเชียเลยนะฮะเอเชียนี่คือคนดูนะฮะนะครับนะพี่บอกว่า AI กับน้องหงร่อนใครจะแม่นกว่ากันมารอดูนะฮะเมื่อคืนนางเล่นมุกเจ้าๆด้วยนะเห็นพูดบ่อยสิเอาไปเล่นสินะฮะเสมอกันเจ้าๆค่ะประกอบกับคนเหนือโทรมาบ่อยก็เลยเจ้าๆไปเลยทีเดียวนะฮะนะครับเอาละครับมาในช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะฮะจังหวะนี้หมึกพี่วินต้องเข้าแล้วครับหมึกดีเจ AI ดีเจวินต้องเข้าเนาะนะฮะใจบราซิลนะฮะหมึกพอเนี่ยหายเลยเนาะเขาก็คงจะเป็นแค่กระแสยุคนั้นนะให้มันเป็นกระแสสีสันเฉยๆในการทำนายทายทักกันเนาะเหมือนคนไทยทำนายหวยไงเอาพญาบึ้งมาทำนายเงี้ยบ้าบอนะฮะบึ้งมันก็หยิบมาเป็นเรื่องของมันนะฮะเมื่อก่อนก็จะมีหยิบหวยเนาะให้ลิงเนาะให้ลิงหยิบหัวหยิบไอ้เลขออกมาเงี้ยหยิบไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเอาละไหมพอละไหมพักเสียงกันก่อนแล้วตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งเดี๋ยวจะปิดท้ายกันแล้วนะฮะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเลยกันแล้วนะฮะเช่นนี้ใครจะเดินทางกลับบ้านก็เดินทางก็ค่อยขับขี่กันแล้วกันเนาะส่วนใครที่อยู่บนรถอยู่นะครับยังไม่ถึงบ้านจะแวะซื้อกับข้าวอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทานด้วยความอร่อยกันละกันนะครับส่วนใครที่เมื่อก่อนก็จะมีหยิบหวยเนาะให้ลิงเนาะให้ลิงหยิบหัวหยิบไอ้เลขออกมาอย่างเงี้ยหยิบไปละไปเรื่อยนะฮะไม่เดี๋ยวเอาละไหมพอละไหมพักเสียงกันก่อนแล้วตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งเดี๋ยวจะปิดท้ายกันแล้วนะฮะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเลยกันแล้วนะฮะเช่นนี้ใครจะเดินทางกลับบ้านก็เดินทางก็ค่อยขับขี่กันแล้วกันเนาะส่วนใครที่อยู่บนรถอยู่นะครับยังไม่ถึงบ้านจะแวะซื้อกับข้าวอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทานด้วยความอร่อยกันแล้วกันนะครับ

ภาคกลางเนาะภาคกลางหลายๆพื้นที่เนี่ยสว่างสดใสทีเดียวนะฮะโอเคงั้นทิ้งท้ายเลยนะขอบคุณ True Detect นะครับ True Detect ด้วยนะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่อย่าลืมนะไปรับเสื้อกันได้นะครับราคา99บาทรุ่น Limited Edition นะฮะกับเสื้อ FIFA World Cup นะฮะCoke Play The Game ซึ่งปีนี้นะครับเราจัดกันขึ้นที่ที่เชียงใหม่ก็จะมีร้านยำปูม้าเจ็ดยอดหลักร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเฉพาะสาขาหลักเท่านั้นนะฮะสาขาถ้าเป็นสาขาของแฟรนไชส์เนี่ยจะไม่มีตัวนี้เพราะว่าเขาจัดเฉพาะที่โปรสาขาหลักเท่านั้นนะครับทานครบ 1,000 บาทนะฮะทานครบ 1,000 บาทคุณผู้ฟังมีสิทธิ์แลกซื้อในราคา99บาทเท่านั้นเองที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้กันละกันครับเสื้อยืดจาก Coke Play The Game นะครับ FIFA World Cup ครับร้านเจ๊ยาวเขาต้มบาทเดียวด้วยอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะฮะไปนั่งทานข้าวในเย็นนี้นะหมูหมึกกุ้งปลาที่นี่มีครบเลยของสดใหม่อาหารอร่อยทำสดๆทุกวันนะครับพร้อมเสิร์ฟทุกเมนู2สาขาครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็ที่สาขาแล้วก็ที่สาขาของหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับใกล้สาขาไหนก็แวะไปใช้บริการได้เลยครับฝากด้วยกันละกันครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะเอาเพลงเย็นๆปิดท้ายกันละกันเนาะนะพี่มนพยังไม่ถึงใช่ไหมฮะพี่มนพขับรถไปเรื่อยอีกสักพักนึงน่าจะถึงเชียงใหม่แล้วอีกแป๊บนึงนะฮะภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฟังกันอยู่มากมายขอบคุณที่ฝากเพลงมานะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในช่วงต่อไปกันละกันครับช่วงนี้บ๊ายบายไปก่อนนะฮะ

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

Radio Online Thailand Order เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

0: 每天
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงคลอได้ที่ Facebook BP Radio

กำลังฟัง BP Radio Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ Line

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ BP Radio นะฮะยามค่ำคืนนะครับค่ำคืนนี้เจอกันนะฮะ4 ทุ่มนะฮะของวันที่9นะครับวันที่9เดือน7นะครับ9กรกฎนะครับ2569นะครับลงมาทักทายนะฮะลงมาเสียหายกันได้เลยนะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะเมื่อกี้จบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าเร็วนะฮะมันเร็วไปไหมที่จะต้องจบนะที่จะต้องจบกันไปซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยนะครับเนาะลงมาเสียหายกันและกันในค่ำคืนนี้นะฮะใครมาถึงแล้วทักทายกันได้เลยกันละกันนะฮะที่ BP Radio นะจ๊ะสวัสดีนะครับโปเต้โปแตะนะครับเนี่ยโซจูโซจึ้งนะฮะคนอังคารนะครับมาแล้วนะปริมมี่มาทักทายคืนนี้ครับใน YouTube มาแล้วนะฮะพี่โอนะฮะพี่โอมาแล้วนะฮะพี่โอจับแมวนะฮะวันนี้มีพูดวันไหมไม่มีเนาะเขามีเมื่อไหร่นะเขามีวันศุกร์พรุ่งนี้เนาะเขามีวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับลงมาทักทายกันในช่วงนี้ครับคืนนี้เลยกันละกันครับพี่เฟิร์สก็มาแล้วเหมือนกันบอกว่าขอเพลงยอมของพัชราแวงวันด้วยนะฮะพชรววนะฮะทักทายเข้ามานะฮะและออยลี่บอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้จากดีเจรอฟังอยู่เพลงอะไรฮะส่งลิงก์เข้ามาแล้วนะฮะขอแค่ของเลียนแบบใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับแต่ละจังหวัดนะจะบอกคุณฟังว่าทางภาคเหนือเชียงใหม่อากาศเย็นทั้งวันเลยฝนตกฝนโปรยทั้งวันเลยนะฮะได้2วันแล้วที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะฮะหลายๆจังหวัดนะครับคือฝนโปรยฝนคือฝนเรื่อยๆอ่ะตกทั้งวันเลยนะฮะแต่ว่ามีเยอะบ้างสลับกันไปแต่คืนนี้หยุดละแต่อากาศก็เย็นสบายดีเย็นๆหนาวๆนะครับลงมาทักทายคืนนี้ครับอยากฟังเพลงส่งมาเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังในYouTube มาสักครู่หนึ่งนะฮะน่าจะทยอยเข้ามากันนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยครับนะออยลี่อยู่ป่ะถ้าอยู่จะเปิดให้ก่อนนะอยู่ไหมพี่บอกว่าคืนนี้มีสิมีฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเหรอฮะอ๋อมีฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเหรอโมร็อกก้าโมร็อกโกใช่ไหมตีสามมีบอลใช่ไหมตีสามคืนนี้นะครับสวัสดีพี่อิงเนื้อการการทักทายนะครับวันนี้น้องของร้อนจะมาให้รายแทงสมบัติไหมฮะไม่รู้นางจะมาหรือเปล่าน้องของร้อนต้องรอสักครู่หนึ่งว่าจะมาหรือเปล่านะฮะมาฟังเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้ที่ฝากไว้นะครับงั้นเปิดให้ออยก่อนมาออยลี่อยู่ป่ะออยลี่ออยลี่อยากฟังเพลงแค่ของเล่นแบบนะฮะงั้นเปิดให้ก่อนเลยวันนี้นางแมวป่าต้องมาชี้แนะแล้วนะปอลอใครยิ่งใหญ่นะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะแค่ของเลียนแบบใช่ไหมฮะเปิดให้ฟังด้วยกันละกันในเลียนแบบแค่นั้นเองนะฮะมาถ้าทายคืนนี้อยากฟังเพลงส่งมานะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพลอให้ฟังกันอันนี้ขอมาจากออยนะวันนี้เปิดให้ก่อนเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครทักอะไรขอเพลงเข้ามานะครับมีปริมมี่บอกว่าขอเพลงหน่อยคืนนี้นะฮะเพลงที่มีชื่อว่าเลยนะต่อให้เรามีร่มใช่ไหมเธอก็อะไรนะชื่อเพลงมันจะยาวหน่อยเธอก็ยอมเปียกฝนไปกับเขาอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กันละกันนะครับลงมาเสียหายกันนะฮะวันนี้เป็นวันที่9เดือน7วันนี้พฤหัสบดีสีส้มนะครับเป็นช่วงสัปดาห์ของการทำงานเนาะออยเนาะทำงานอย่างเต็มที่นะครับก่อนที่จะได้พักในช่วงของเสาร์อาทิตย์กันนะครับว่าเหมือนกันเนาะถ้าเราไม่ได้สนใจอะไรวันทำงานเนี่ยมันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วทันใจนะครับพี่เคียวเพชรบอกว่ารอน้องหงร่อนรอหงร่อนมาชี้เนี่ยอยู่นะครับขอ1นาทีของเราไม่เท่ากันของพี่เจมส์เหลืองศักดิ์ด้วยนางจะมาหรือเปล่านะสิพี่จะมาหรือเปล่านะฮะวันนี้มีอีก1คืนเนาะวันนี้จะมาให้ลายแทงหรือเปล่านะพี่อิงขอเพลงแม่ของโลโซเข้ามาด้วยไปกับคุณแม่ทุกๆคนเลยอารมณ์ไหนพี่อิงขอเพลงนี้เข้ามานะอารมณ์ไหนก่อนนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันในคืนนี้เลยนะครับนะตีสามคืนนี้จะไม่มีฟุตบอลเนาะยังคงมีอยู่นะครับคุณฟังคิดว่าโมนาโกกับฝรั่งเศสคิดว่าทีมไหนจะชนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อะไรว่าตัวใหญ่ทั้งคู่เนาะนะครับแต่ก็ยังว่าเธอนะลูกบอลลูกกลมๆนี่มีอะไรมันก็สมัยที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้นะแต่ก็ไม่แน่เสมอที่เท่าที่สังเกตมาตั้งแต่ช่วงแรกของการแข่งฟุตบอลเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาจะปล่อยไปก่อนเหมือนจะปล่อยเล่นไปก่อนแล้วก็สุดท้ายมันจะมาตีเสมอแล้วก็มาชนะได้ตอนช่วงท้ายนะฮะแต่ก็ไม่เสมอไปนะแต่ก็ไม่เสมอไปอาจจะมาแผ่วปลายก็มีเหมือนกันนะนะฮะก็อาจจะจริงหรือไม่ใช่ไม่ก็ตามแต่แต่บางทีมก็คิดว่าที่แข่งขันเนี่ยก็ปรากฏว่าแพ้แล้วก็ตกรอบไปแล้วก็มีเหมือนกันเนาะมันไม่สามารถบอกอะไรได้นะในรอบนี้เนาะโปเต้กับฝรั่งเศสสิจริงเหรอโปเต้ไม่มีสายใช่ไหมไม่มีสายจะเปิดเพลงก่อนนะจะเปิดเพลงไปก่อนเดี๋ยวรอถ้าใครจะเข้ามาหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้นะฮะโมร็อกโกสิโมนาโกทำไมก่อนฮะพิมพ์ชื่อเพลงผิดนะเพิมพ์ชื่อพิมพ์ผิดนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับนั่น
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่าไง
1: พูดช้าช้าหน่อยนะนะครับเดี๋ยวคนอื่นฟังไม่ทันไปละไปละคือผมว่าคืนนี้นะคนน่ะต้องเฮไปฝรั่งเศสหมด
0: เพราะ
1: ฝรั่งเศสดีกรีมันได้กว่าตัวผู้เล่นก็ดีกว่าระดับโลกอะไรก็ดีกว่าไง
0: อ๋อใช่
1: ถ้าโมร็อกโกมาตัวผู้เล่นก็ด้อยกว่าแล้วก็ทีมก็ระดับโลกก็ต่ำกว่
0: า
1: คนมันจะเฮไปฝรั่งเศสหมดแล้วพอตามผมตามที่เขารับพนันถูกกฎหมายนะต่ำสุดฝรั่งเศสต่อครึ่งลูกตามไปแล้วก็มีครึ่งควบลูกแล้วก็มี1ลูกแล้วก็ลูกควบแล้วแต่เราจะเลือกในเคยบอกที่ในบ่อนรับพนันถูกกฎหมายนะ
0: ครับ
1: ตกร่อนแปลกแปลกอะ
0: อ๋อตอนนี้เขาทำกฎหมายแล้วใช่ไหมฮะหงละแปดแปด
1: ยอมไม่รู้แต่รู้ราคารู้ว่าต่ำสุดอยู่ที่ครึ่งลูกสูงสุดอยู่ประมาณลูกหนึ่งแหละในประมาณนั้นอ่ะบอลสมมากอยู่เนี้ยเว็บไซต์มันล่อหลอกผู้คนพี่วิน
0: ครับ
1: มันมีราคาให้เราเลือกเลยนะเราจะเลือกเสมอก็ได้ปอก็ได้ครึ่งแต่เขาจะมีขั้นต่ำมาเนี่ยอย่างคู่ฝรั่งเศสขั้นต่ำเขาบอกคุณเลือกต่อได้เลยครึ่งลูกครึ่งครึ่งลูกหรือหนึ่งลูกแล้วแต่เราจะเลือกไง
0: ครับโอ้
1: ก็แต่ว่าพี่พวกพี่โอพี่เลิฟมันน่าจะไปครึ่งครบลูกเล่นหนึ่งลูกกันนะแต่ผมไม่รู้ไงแต่ตัวผมก็ต้องรอน้องหญิงในดวงใจเขามาชี้นะบอกทางมายังไง
0: ยังไม่เห็นมาเลยพี่น้องหญิงร่อนหายไปเลยไม่รู้
1: มีส่งติ๊กมาแล้วมี SMS ไหมลองดูเชิงเง้อดูให้หน่อย
0: ไม่มีพี่ยังไม่มีนะเดี๋ยวลองดูก่อน
1: ไม่มีนะแต่ผมมั่นแต่ผมชอบคืนนี้ผมชอบโมร็อกโกเอาง่าย
0: ชอบโมร็อกโกแต่ฝรั่งเศสนะ
1: ผมว่าในเวลานะเสมอใน90นาทีเสมอ0-0แล้วมันก็1-1แล้วก็มา แล้วก็ต่อเวลา30นาทีน่ะมันจะชนะเอาตรงต่อเวลา30นาทีแล้วมันก็ยิงจุดโทษ
0: อ่ะถูกต้องอย่างนั้นแหละ
1: ก็หนักพี่วินก็คิดเหมือนผมว่ามันชอบมาท้ายๆกันอย่างนั้นน่ะ
0: ถูกต้อง
1: นำก่อนหนึ่งสื่อพอแค่จะจบปุ๊บตีเสมอ1-1แล้วก็ไปต่อเวลากัน
0: ใช่ๆๆเออ
1: แล้วทีเนี้ยไอ้คนที่เชียร์ฝรั่งเศสก็เลยไปเลยกินข้าววัดจ้าขามาเดินตามหลังพระเต็มเลยเย็นมาก็ซื้อมาม่ากลับบ้านเงินพรึบเลย
0: พี่โอ๋บอกว่า
1: พี่โอ๋โอเคครับขอเพลงดีกว่า
0: พี่โอ๋บอกว่าพี่เสกนี่แสนรู้จริงๆนะผมเนี่ยโจ้ย
1: แสนรู้ปอกห่างกระดกไม่ใช่พี่โอเขาฉลาดไงพี่โอกินแมวตุ๋นยาจีนเยอะ
0: อ๋อเหรอกินเพดิกรีว่ะโอ้ย
1: พี่สดมายังวันนี้พี่สดมาซาอย่างเงี้ยกระดกตึ๊กๆมายัง
0: ยังเลยไม่ยังไม่มาเลยเออ
1: แม่เขาไม่ชงให้เราเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่ชงให้หรอกเขาชงให้แจกเบิ้ลสุภาพสตรีน้องหงร่อนอย่างนั้นหงร่อนมาแล้วเปิดชงให้หงร่อนสเกลนะครับนี่ก็เป็นอย่างนั้น
0: ใช่ใช
1: ่มันบ่งบอกนิสัยเลยมันบ่งบอกนิสัยเลยเป็นยังไง
0: ใช่ใช่
1: ขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: วันนี้ขอเพลงเดิมแต่เวอร์ชัน AI ไทยจีน
0: อะไรนะชื่อเพลงว่ากลองฟังแลใช่ไหมฮะ
1: ใช่เพื่อนยังจำได้เลย
0: จำได้
1: แสนรู้เนี่ยพ
0: ี่โอ้เ
1: ขาบอกว่าแสนรู
0: ้กินวิสกัสนะ
1: เวอร์ชัน AI ไทยจีนนะขอรับ
0: ได้เลยครับเนาะ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับชวนคุยนะฮะก็คิดเหมือนกันอย่างนั้นแหละฮะส่วนมากบอลแต่ละคู่มันจะประมาณนี้ในช่วงเวลาที่เล่นกันน่ะก็คือไม่เสมอก็นั่นแหละก็เสมอนะครับแล้วมันจะช่วงต่อเวลาน่ะมันจะไปตรงหน้าตรงท้ายนะฮะคือมันกำลังมันไงมันกำลังสนุกนะชั่วโมงเดียว45 นาที 90 นาทีมันก็ธรรมดาไปนวดช่วงท้ายๆเลยฮะมันจะแบบว่าเออนะคือฮ่าฮึ่ฮ่าเนาะนะฮะแล้วละครับนะทักทายคืนนี้ฮะ0840456862นะครับนะฮะอุ๊ยมีสายเข้ามาต้องการจะหน้าไมค์เหรอจ๊ะฮัลโหลสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
0: อ้าวยายทองทักทายยายทองด้วยยายทอง
2: ยังอยู่นะ
0: ยายทองยายทองกินข้าวเย็นกับอะไรคิดถึงมากจ้าเออ
2: กินกับต้มหน่อไม้ค่ะ
0: ต้มหน่อไม้ต้มเองหรือซื้อมาฮะ
2: ต้มเองค่ะทำเอง
0: ครับแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ฝนตกอากาศร้อนอากาศเย็นไหมที่บ้านฮะ
2: ฝนตกวันเลยจึงไม่ได้โทรอ๋อ
0: แล้วแต่ว่าฟังอยู่ใช่ไหมหรือยังไง
2: ค่ะ
0: ฟังอยู่เนาะอันนี้หลับเพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยฮะ
2: ยังไม่ได้หลับเลย
0: ยังไม่นอนเลยใช่ไหมวันนี้กินข้าวเย็นกับอะไรกินข้าวเย็นกับอะไร
2: ต้มหน่อไม้อ่ะ
0: แล้วถามรอบน้อย
2: ทำน้ำกาแฟ
0: เหลือพรุ่งนี้ไหมเหลือพรุ่งนี้ไหมกินหมดแล้ว
2: ก็ไม่ได้ทำเยอะแหละพ่ออยู่คนเดียวอ่ะ
0: อ๋ออยู่คนเดียวใช่ป่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วหลานกันมาบ้างไหม
2: แมวก็กินด้วยอ่ะ
0: จริงดิเลี้ยงแมวเยอะไหมกี่ตัวตอนนี
2: ้ตอนนี้มี9 ตัวแค่นั้นเอง
0: ก็ตัวเล็กเยอะแล้วนะยายทองมีชื่อไหมครับมีชื่อไหม
2: มี
0: ชื่ออะไรบ้างยกตัวอย่างสิ
2: ก็มีไอ้น้อยมีไอ้เล็กมีไอ้ดำมีไอ้ขาวมีไอ้แดงมีไอ้เขียวก็เรียกไปตามตัวมันนั่นแหละ
0: เรียกตามชื่อตามสีมันเนาะ
2: ค่ะ
0: จ้ะโอเควันนี้ขอเพลงอะไรไหมหรือให้ดีเจวินเลือกให้ฟัง
2: แล้วแต่จะจัดให้ค่ะ
0: จ้าขอบคุณมากจะทองเนาะนะครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะเสียงตุ๊ดตุ๊ดเจ็บหูแล้วฮะแสดงว่าเอาหูฟังใส่หูใช่ป่ะเออดีเจวินปิดหรือว่าจะดีเจวินปิดสายซ้อนเดียวไงดีฮะเพราะว่าเสียงมันจะซ้อนไงดีฮะอ่ะมาเร็วๆมากี้มีสายซ้อนเข้ามา2-3 สายเข้ามาพี่โอ๋ว่าฝากทักทายยายทองด้วยกันละกันนะจ๊ะยายทองนะฮะพี่เลิฟบอกว่าดีเจครับผมไม่เล่นนะครับเดี๋ยวก่อนแก้ข่าวนะพี่เสกนะพี่เลิฟนี่เขาไม่เล่นการพนันนะพี่เลิฟนี่เขาไม่เล่นนะพี่เลิฟนี่จะไม่เล่นการพนันนะฮะจะชอบซื้อหวยอย่างเดียวนะฮะดูบอลเพื่อดูบรรยากาศยุค90เฉยๆพี่เลิฟนะขอแก้ข่าวนะฮะสมัยเยอรมันตะวันตกเป็นต้นมาดูเพื่อความสนุกสนานพี่เลิฟเล่นไม่เล่นบอลนะฮะสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับพี่ใหม
3: ่ครับผม
0: ว่ายังไงพี่ใหม่วันนี้เหรอ
3: ฮัลโหลฟังพี่เสกพูดเมื่อกี้
0: เป็นไงบ้าง
3: แหม มันมีหลายราคามันก็จริงพ
0: ี
3: ่แต่พี่เสก็แทงฝรั่งเศสดีราคาเสมอแทงฝรั่งเศส100นึงพี่เสพี่แสงจะได้แค่20ป่ะ
0: อ๋อเหรอ
3: ใช่
0: อ
3: ๋
0: อเหรอ
3: ถ้าแทงถ้าพี่แสงแทงมอนาโกราคาเสมอแทง100นึงพี่แสงจะได้300ราคามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าขยับไปครึ่งลูกทีนี้แทงฝรั่งเศส100นึงจะได้65บาท
0: uh-huh.
3: แต่ถ้าไปแทงฝั่งโมนาโกครึ่งลูกจะได้แทง100นึงจะได้244บาทอย่างนี้ราคามันจะเป็นอย่างนี้
0: อ๋อเหรอไม่รู้สิ
3: มันไม่ได้จ่ายเท่ากันนะ
0: หรอไม่รู้ดิเจไม่เคยเล่น
3: ไงใช่ราคามันมีให้เลือกลูกนึงนะฮะถ้าฝรั่งเศสต่อลูกนึงอ่ะแทงฝรั่งเศสได
0: ้
3: แทง100นึงได้97บาทแทงโมร็อกโก100นึงได้95บาทเนี่ย
0: ผู้เชี่ยวชาญอ๋อไม่
3: มีราคากลางมัน
0: ราคากลาง
3: ราคากลางมันคือลูกนึง
0: ย้ำคุณฟังนะเพื่อความบันเทิงนะไม่ได้สับสนนะฮะเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ
3: ใช่ผมก็ไอ้รู้เดี๋ยวเป็นแค่วิธีบอกว่าราคามันตอนนี้มันใช่เราดูน้ำมันด้วยต้องถามตัวแม่เขามาอยาก
0: ตัวแม่ยังไม่มาพี่ไม่รู้มาหรือเปล่าคืนนี้นะ
3: พูดไปไหนเน
0: า
3: ะ
0: ไปไหนนะแล้ววันนี้ไม่ทำงานเหรอทำงานไหมเนี่ยพี่
3: เขาเช้า
0: อ๋อเขาเช้ารอสักครู่จะมาหรือเปล่าลองลุ้นกันนะวันนี้ขอเพลง
3: นั่นแหละวันนี้ขอเพลงทำได้เพียง
0: ได้เลย
3: ทำได้เพียงรอเขาโทรมาเน
0: ี่
3: ย
0: ได้เลยนะฮะ
3: โอเค
0: ขอบคุณพี่ใหม่
3: คร
0: ับ สวัสดีครับปอลอผู้เชี่ยวชาญนะฮะนี่พี่สนมาแล้วเนี่ยตายากจริงๆพับผ่ามาแล้วนะฮะพูดถึงมาพอดีนะฮะอ้าวสวัสดีป้าเอ๋ยได้กันละกันนะฮะป้าเอ๋ยมาแล้วนะครับป้าออป้าเอ๋ยนะฮะสวัสดี
4: สวัสดีครับดีเจวิน
0: มีโทรศัพท์เครื่องเดียวหรือพี่แชมป์หรอฮะ
4: มีเครื่องเดียว
0: ไม่แหกหูฟังเมื่อกี้เราคารับสายอยู่กดวางคือมันสายมันซ้อนอยู่เมื่อกี
4: ้ผมก็ไม่รู้ไงผมเปิดดูดีเจวินกำลังคุยอยู่ไง
0: เขากำลังรับสายซ้อนอยู่มันซ้อนเข้ามาก็โทรมาอยู่นั่นแหละนะฮะขอเพลงอะไร
4: ผมกลัวว่าถ้าไม่กดแล้วเดี๋ยวคนจะโทรต่อไง
0: ไปซื้อโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไปจะได้ฟังสองอันนั่นแหละ
4: เอากันไอ้กันเลยเหรอ
0: ใช่จะได้เช็คไอ้ไฟอีกอันหนึ่งไงขอเพลงอะไรวันนี้ครับ
4: ขอเพลงเปล่าครับมอส
0: อะไรนะ
4: ว่าเปล่ามอสตะกุพาน
0: เปิดประตูหรอ
4: ครับ
0: เปิดให้ใครอ่ะ
4: เป
0: ิ
4: ดให้หมอครับเปิดให้หมอ
0: หมอกำลังเข้ามาหมอมากลับมาห้องแล้ว
4: ครับ
0: กลับเข้าลงกลับมาเข้าที่ทำงานที่พักเนาะ
4: ที่หอ
0: พักนะ
4: คร
0: ับ เดี๋ยวเปิดให้เปล่าของบอสนะ
4: ครับ
0: โอเคสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับพี่บริษบอกว่าพี่ใหม่365นะฮะใหม่365นะฮะมาคุงเมื่อกี้มาคุงจะโทรมาใช่ไหมมันชนใส่กันเมื่อกี้มา0840456862นะครับค่าน้อยใจนี่พี่สนว่าอันแก้วนี้ฝากไปยังพี่เสกล่อนกันละกันมา1แก้วให้พี่เสกล่อนนะครับวันนี้เตรียมเป็น1แก้วมาให้นะแก้วนี้มีอะไรนะเดี๋ยวกดดูก่อนนะส่งมา1แก้ววันนี้พี่สนมีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับฝากไปยังพี่เสกสักแก้วนึงนะฮะมาอ่ะนี่เติมละชนใส่กันเมื่อกี้มา0840456862นะครับค่าน้อยใจนี่พี่สนว่าอันแก้วนี้ฝากไปยังพี่เสกล่อนกันละกันมา1แก้วให้พี่เสกล่อนนะครับวันนี้เตรียมเป็น1แก้วมาให้นะแก้วนี้มีอะไรนะเดี๋ยวกดดูก่อนนะส่งมา1แก้ววันนี้พี่สนมีเครื่องดื่มเย็น

0: ไอ้นะครับมีสุราสิงห์ไม่สิเครื่องดื่มสิงห์นี่แล้วก็มีมะนาวนะฮะนี่เป็นไงชุ่มฉ่ำไหมชุ่มฉ่ำไหมฮะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับห้ามติดอ่างนะคุณนะ
1: ไม่อ่าง
0: เออทำไมจะมาวิเคราะห์ผลบอลเหรอครับ
1: ไม่วิเคราะห์ครับแค่อยากจะมองว่ามันโมร็อกโกเขาน่าจะแบบเฉือนได้ในมองในมุมผมเพราะว่า2022เขาเคยเกิดชนะฝรั่งเศสนะเมื่อ10ปีแล้วอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เขาเข้าถึงรอบน่าจะรอบรองหรือรอบน่าจะรอบ4ทีมรอบ8ทีมที่แพ้ฝรั่งเศส
0: คือช่วง
1: ตอนนั้นคือมันยังไม่ค่อยมีตัวสตาร์ดัง
0: ครับ
1: แต่ถามว่าตอนนี้ฝรั่งเศสยุค2026กับโมร็อกโกถามว่าตัวลูกไหนแบบมันที่จะประกันผมมองมาทางฝรั่งเศสแต่ถ้าให้มองในมุมนึงคือคิดว่าโมร็อกโกน่าจะเล่นรับล้อสวน
0: นะฮะเล่นรับล้อสวน
1: ก็เลยอยากจะลองแบบว่าอาจจะเฉือนชนะนาทีบาปฝรั่งเศสตกรอบประมาณนี
0: ้
1: ลองอันนี้คือมองคิดในมุมผมนะก็พี่วินดูขนาดอาร์เจนตินาสิขนาดโดนนำ2-0ยังติดกับว่าตามตรงได้เลย
0: เออเนาะเออนั่นสิก็ต้องมาลุ้นกันคืนนี้นะครับ
1: โอ้ยด้วยตี 2 ตี 3
0: นะตี 3นู่นน่ะแล้วจะตื่นไหวมั้ยน่ะเ
1: ออในสำหรับผมคุณจะตื่นมาดูแค่ตื่นมาดูไฮไลท์อย่างเดียว
0: พออ๋อไม่ดูแล้วคือรอไฮไลท์จบเลยนะ
1: ดูไม่ไหวจริงดึกพี่ถ้าแบบสัก5 ทุ่มพอไหว
0: ใช่จะมาลุ้นกันเนาะขอเพลงอะไรไหม
1: ขอเพลงตามหาคนหายกับเชฟวิเศษเวอร์ชันพี่โตสติกกับเปียโน
0: อ๋อเขาบันทอนทำใหม่แล้วหรอทำไมไวจังตามหาคนหาย
1: ใช่เขาเพิ่งเชิญตัวเขาเพิ่งเชิญลาบานูนมาเล่นสดให้ฟัง
0: ตามหาคนหายกับอะไรนะเชฟวิเศษหรอ
1: ใช
0: ่
1: ครับเพิ่งปล่อย
0: เมื่อ
1: 2 วัน
0: โอเคได้ๆๆนะฮะเออขอบคุณมาก
1: ตามหาคนหายนี่คือเอาไว้ใช้ก็หงรอดเลยนะเวลาแบบสมมติบอลพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลหน้าใช่ไหมแบบฤดูกาลนี้คือถ้าหายเข้าป่าเลยคือใช้เพลงนี้ตามหาคนหงรอดเลย
0: มาแล้วนี่มาคุงไอ้เซเว่นดังมาแล้วอ่านให้ฟังประกาศเน
1: า
0: ะมาไวนี่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินน้องของร่อนรายงานตัวนะคะเชียร์ฝรั่งเศสหมดใจค่ะคืนนี้5พอนะฮะขอเพลงก่อนเกลียดของนุกทักทายพี่สนพี่โอจับแมวพี่ใหม่นะฮะฝากทักทายมาร์คคุงด้วยปอลอหรือผู้ยิ่งใหญ่เออมาแล้ว
1: โอ้ยขนาดยิ่งใหญ่โคลอมเบียพิกเจอร์ยังตกรอบเลย
0: เอาแบบมาโฟกัสตรงคำท้ายเหรอฮะไม่โฟกัสตรงนั้นเนาะโฟกัสตรงโรบอลลอใช่ไหมฮะ
1: โฟกัสตรงปอลออย่างเดียวยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้น
0: เออได้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาแล้วนะฮะมาแล้วจ้ามาแล้วนะฮะมาแล้วพี่ใหม่วันนี้น้องของน้องบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสหมดใจกับคืนนี้5พอนะฮะเออแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมทักทายทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่สนพี่โอจับแมวพี่ใหม่นะฮะผู้ชายทุกคนหลายคนนะผู้ชายทุกคนพี่เคี้ยวเพชรด้วยนะอันนี้เสริมให้นะฮะและหลายคนที่เป็น FC น้องของร่อนนะฮะต้องทักทายให้หมดนะจ๊ะจ่ายไหมครับนะมีไหมถ้าไม่มีจะเริ่มเปิดเพลงนะไม่มีจะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงแล้วคืนนี้นะครับนะฮะกับคืนวันสบายๆนะฮะนะครับย้ำนะฮะดูฟุตบอลไม่ได้สนับสนุนการพนันนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะให้ทุกคนได้อยู่ในบรรยากาศของบอลโลกที่เป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็ลุ้นกันนะครับส่วนใครจะเล่นเองนั้นแล้วแต่นะแต่ไม่ได้สนับสนุนส่วนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะนำพาความชิปนะฮะมาให้นะฮะ มาอ่ะงั้นเปิดเพลงดีกว่าในช่วงนี้นะครับที่ฝากไว้นะฮะปริมมี่อยู่ป่ะปริมมี่อยู่ไหมครับไม่อยู่ใช่ไหมอันนั้นขอหนึ่งสายอันนี้นี่คือสายประจำเลยที่โทรศัพท์มาเนี่ยขออีกหนึ่งสายมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันละนะฮะมานะสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าดีเอวินเจ้า
0: สวัสดีเจ้าทำไมเสียงใหญ่จังเจ้า ขอปรับเสียงให้โทนแหลมนิดเล็กแหลมเล็กอีกนิดนึงครับสวัสดีเจ้าเอ้า
2: ขับวัดใจเจ้า
0: อันนี้ได้สัญญาณหายเอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งสัญญาณหาย
2: วนครับวนของดายวินครับวัดใจครับ
0: ไรวนเหรอฮะวนของดา

0: ฮะ
1: บทของนายวัชชัยของ
0: ซิลิฟู
1: โจอี้
0: โจอี้ฮะวัชชัยนี่มันซิลิฟูไม่ใช่หรอ
1: โจอี้ห้องก็ได้ครับซิลิฟูก็ได้ครับ
0: โจอี้ภูวสิทธิ์กะ
1: เจ้า
0: แม่นก็เดี๋ยวหาขึ้นเน
1: า
0: ะทำไมเสียงดูเศร้าส้อยจังเลยฮะ
1: กินยานอนหลับเป็นแค่สารบอกเลยแบบโทรมาหาดีเจวินฟังแล้วก็จะรับพอดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้าสวัสดีเจ้าเริ่มหลอนกับสินตี้นะเจ้าสวัสดีเจ้านะเจ้าอีกแล้วนะครับวันนี้เจ้าดูหลอนมากเนาะวันนี้เจ้าแบบร้อนหลอนนะเจ้าอ่ะงั้นเปิดพรีเมียร์ฟังก่อนพรีเมียร์อยู่ใช่ไหมปอมอพรีเมียร์

าแล้วครับกับเพลงที่ขอไว้นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าต่อให้เรามีร่มนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับวันนี้เข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะ4:37ช่วงนี้พี่วรวิทย์วรีเจครับขอเพลง yeah. ใจฉันตามเธอไปฝ่ายน้องหงร่อนพลังเสร็จ5พอด้วยกันละกันพี่วรวิทย์นี่ก็เป็น FC ของอีกคนหนึ่งนะของน้องหงร่อนนะน้องน้องเจงจำไว้นะพี่วรวิทย์นะฮะพี่เคี้ยวเพชรนะฮะพี่ใหม่นี่3คน FC เราเหนียวแน่นเลยพี่สนนะฮะสวัสดีสิทธิ์ด้วยนะครับขอบัญชีหน่อยครับเดี๋ยวโดเนทให้จีวินขอบคุณมากครับใครจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้เลยนะฮะ084ครับ0456862จ้า0840465862ฝากโดเนทพร้อมเพย์มาได้เลยนะครับ0840465862 0840465862บัญชีพร้อมเพย์ชื่อบัญชีธันวานะครับชื่อดี

เลยนะฮะเวอร์ชัน AI นะครับที่พี่เสกร่อนอยากฟังนะฮะเปิดให้ฟังเลยนะครับกิ่งก้านใบมาน้องร่อนบอกว่า SMS ส่งมาเพิ่มเติมบอกว่าทักทายค่ะพี่วรวิทย์ด้วยนะฮะพี่วรวิทย์เนาะพี่วรวิทย์สุวรรณนะฮะบอกว่าฝรั่งเศสยิงนำตะโกนชื่อน้องของร่อนดังๆนะคะพี่วรวิทย์อุ้ยนะฮะถ้ายิงนำแล้วชื่อตะโกนด้วยนะฮะทักทายพี่สนด้วยวันนี้ขอหนึ่งแก้วนะแรงๆหนักๆสักแก้วนะฮะฝากทักทายทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยกันละกันนะฮะน้องร้อนเขาส่ง SMS เพิ่มเติมเข้ามาพี่ใหม่บอกว่าดีเจวินครับขอแก้ข่าวนะฮะใครบอกว่าผมเป็น FC หงร้อนจ๊ะผมเป็นคู่กัดของนานจากคู่แค้นกันตั้งแต่ชาติที่แล้วเจ้ากรรมในเวรเหรอพี่ผูกกรรมผูกเวรแต่ชาติปางก่อนแล้วฮะพี่ใหม่อ๋อเขาเรียกว่าเป็นคู่กัดกันเนาะโอ้คู่กัดว่ะคู่แค้นว่ะโอเคโอเคคู่แข่งคู่แข่งมาโอเคนะฮะมาเติมเพลงเข้ามาตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะไปในหมวด YouTube อ่ะผู้ไปโพล่าทั้งหลายอ่ะในแอปฟังอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ฟังเพลงกันไปในคืนนี้สบายๆกันนะฮะในคืนวันนี้เลยนะจ๊ะพี่สนวันนี้ใจครับมันให้1แก้วเลยนะฮะน้องหงร่อน1แก้วในคืนนี้มาละกิ๊งๆๆๆมาละนะฮะอ่ะเทนี่บีบมะนาวด้วยนะเนี่ยวันนี้เป็นนิยมไทยนะฮะแล้วก็สิงโซดาโอ้โหอ่ะขยับอันของรอดหนึ่งแก้วนี่เป็นไงชุ่มฉ่ำไหมฮะชุ่มฉ่ำไหมฝีมือพี่เสกนะพี่เสกนะฮะเมื่อกี้ของพี่เสกอันนี้ของน้องหงร่อนนะฮะให้คนละแก้วนะฮะจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะฮะ เดี๋ยวมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะมาถึงแล้วเซฮายกันได้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะ4ทุ่มกับอีก44นาทีนะครับมาทำได้เพียงครับเดี๋ยวเราไล่ไปตามคิวที่คุณฟังส่งมาเนาะในคืนนี้

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าทำได้เพียงนะครับจาก25 hours ด้วยที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะส่งเพลงมานะครับในค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอเอาเพลงมาคุงมาเปิดก่อนอยากจะฟังเพลงเชือกวิเศษกับตามหาคนหายนะครับในเวอร์ชันที่ร้องคู่กันกับพี่โตศักดิ์สิทธิ์ในเวอร์ชันที่เป็นเปียโนอันนี้จะเลื่อนมาให้ฟังก่อนเพราะว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับนะแล้วฮะพี่บอกว่าห่วงร้องมีแต่คนรักนะฮะเต็มที่ก็แค่ปลอมไม่มีวกเวกวายมากกว่านี้ใช่ไหมทักทายพี่เอ็มอันวาสีด้วยนะครับมาเลยพี่วันนี้ขอเพลงได้พี่วันนี้คิวว่างๆพี่วันนี้คิวว่างๆขอได้นะฮะมาเชือกวิเศษนะครับ

โอ้โหซึ้งมากๆเลยเพลงนี้เอามาฟังวันนี้ก็ซึ้งอีกแบบเหมือนกันเนาะก็ให้ความไพเราะอีกแบบนึงเหมือนกันนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเชือกวิเศษนะครับงานจากพี่เมธีลาบานูนซึ่งได้พี่โตศักดิ์สิทธิ์มาทำดนตรีให้นะครับเสียงชัดไหมมาคุงอันนี้จะปรับเสียงมาก่อนนะถ้าฟังใน YouTube ต้นฉบับจะไม่ชัดแรงขนาดนี้นะทุกๆเพลงที่คุณผู้ฟังส่งลิงก์เข้ามาดิจิวินต้องไปปรับเสียงก่อนนะฮะเพื่อให้เสียงมันชัดเจนมันดังแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดียิ่งกว่าเออนะเพิ่มเติมเพลงเข้ามาแผลกลางใจนะครับจากพี่เอ็มอรันวาสีแล้วลูกทุ่งหนึ่งเพลงจากหนูมิเตอร์ด้วยพบรักปากน้ำโพเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังนะฮะนี่วันนี้เพลงซึ้งเลยนะเดี๋ยวของนัตตี้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังรอสักครู่นะครับไหนๆมาแนวสไตล์นี้แล้วต้องต่อด้วยเพลงนี้ล่ะของลาบานูนนี้ให้เปิดให้2เพลงเลยเมื่อกี้เพลงเชือกพิเศษใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเปิดตามหาคนหายเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงนะฮะเอ๊ะตามหาคนหายงั้นเดี๋ยวก่อนจะตามหาคนหายดิฉันขอขั้นกลางด้วยเพลงนี้ก่อนไหนมันมาแบบแนวสไตล์ซึ้งๆเหมือนกันนะครับเนาะขั้นกลางนิดหนึ่งเพลงก่อนจากสมอารมณ์ก่อนแล้วกันนะครับนะอารมณ์เพลงกำลังซึ้งนะฮะเดี๋ยวขอเตรียมเพลงแป๊บนึงนะฮะอันนี้ก็ซึ้งเหมือนกันเลยนะฮะชอบเสียงนะมีความแบบกลมกล่อมละมุนนี่เนาะ

ขอซึ่งเลยเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าแผลกลางใจเพลงจากสมอารมณ์นะครับพี่ขอไปด้วยกันแล้วกันนะฮะเป็นแผลที่อยู่กลางหัวใจซึ้งๆนะเพลงนี้นอกความหมายดีด้วยนะครับทักทายนะครับบีด้วยกันแล้วกันบีว่าขอเพิ่มสักเพลงได้ไหมฮะเป็นเพราะอะไร

0: นี่คือเพลงที่คือออกไว้ด้วยนะฮะตามหาคนหายเป็นไงบ้างซึ้งไหมซึ้งเศร้าอยู่นะฮะว่ากันไปกันแล้วกันนะคนหายคนหายไปไหนนะฮะเดี๋ยวขอเพลงช้าๆสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวมีเพลงจังหวะไวให้สนุกให้ฟังกันนะครับ
1: ต้องกับคุณทานที่ว่า
0: พี่บอกว่าพรุ่งนี้หนกระแสน่าจะเป็นเรื่องของไรเดอร์ผู้หญิงแน่นอนเลยที่โดนทำร้ายนะฮะสงสัยนะสงสัยนะฮะหนกระแส
1: เป็นอีกวันแล้วสินะ
0: ทนายหนุ่มนะฮะ
1: ตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าจะกำลังทำ
0: พี่เขี้ยวเพชรบอกว่า FC น้องหงร่อนนะครับรอฟังเพลงอยู่อ่ะทีนี้ขอมาจากพี่เขี้ยวเพชรนะครับชื่อเพลงว่า1นาทีของเราไม่เท่ากันและต่อด้วยเพลงของน้องหงร่อนครับเพลงก่อนเกลียดของนุกสุธิดาเพลงวนของไดโนฟินด้วยนะเพลงมันมีเพื่อนใจของเสกมีเพลงแม่โลโซมีมอสปฏิพานนะครับยังโอม
1: งาน
0: เรอฟังนะครับพัชราแวงวันรอฟังเลย
1: เวลาของการรอคอยของเราคงไม่เท่ากันใช่ไหม
0: มีเพลงลูกทุ่งด้วย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า1นาทีของเราไม่เท่ากันนะฮะไม่เท่ากันเลยแม้แต่น้อยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยรายการตอนนี้เราจะเคลียร์เพลงกันนะที่คุณฟังส่งมาในคืนนี้เลยนะครับกับวันสบายสบายสวัสดีพี่ต้นคุงบ่าวเหนือด้วยนะครับพี่ต้นคุงบอกว่าทักทายครับพี่เจเลิกงานแล้วครับแต่ก็ยังฟังเหมือนเดิมนะครับทำกับข้าวด้วยตอนนี้กี่โมงแล้วครับพี่ต้นคุงที่ต่างประเทศบอกว่ากำลังทำกับข้าวด้วยในส่งบรรยากาศให้ดูหน่อยแล้วติดตามฟังดิจิวินทั้งวันเลยที่ BP Radio นะครับเนาะพี่ส่วนกำลังทำเมนูสันคอหมูครับหมักเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำเมนูให้ทานเดี๋ยวรอชิมพี่พรุ่งนี้สันคอหมูนะครับมาถึงเพลงของนกสุธิดาที่น้องของร้อนขอมาครับชื่อเพลงว่าก่อนเกลียดเดี๋ยวดิจิวินจะขึ้นจังหวะเพลงนิดนึงอีกสักครู่นึงนะครับช้ามาหลาย

จังหวะมาสักนิดนึงแล้วกันกับเพื่อนใจจากโลโซดีกว่าโลโซโลใจนะฮะพี่จำวันนี้จะวินครับอย่าลืมเพลงผมนะเดี๋ยวเปิดให้พี่ขอเพื่อนใจก่อนเดี๋ยวก็ต่อด้วยพี่มอสนะฮะมาทวงเพลงแล้วพี่แชมป์นะฮะมาคุยกันนะครับบัวชมพูมาคุงซาตานนะฮะ Be Alone

็นเพื่อนใจซึ่งกันและกันนะครับพี่เสกโลโซนะครับที่ขอไว้ด้วยกันและกันคืนนี้นะครับลงมาเสียให้กันตรงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาคือข้ากันเลยกันช่วงนี้กับเพลงจากไดโนฟินด้วยชื่อเพลงว่าวนนะฮะที่นัตตี้ขอเมื่อสักครู่นี้นะครับ

ห่ออย่างมันเฮียดีเจทำไมมันขนาดนี้เลยนี่คือไดโนฟินนะครับเพลงที่มีชื่อว่าวนนะครับวนนะฮะแพทบอกว่าเอ็กซ์แพทบอกว่าดีเจขาขอเพลงรสชาติชีวิตมันๆสักเพลงได้ไหมฝ่ายกับช่างบิวนะฮะรสชาติชีวิตนะฮะกำลังซ่อมรถอยู่กลางสายฝนอยู่โอ้โหระวังฟ้าผ่านะฮะจากเชียงรายนะฮะทักทายเข้ามาเอิ้นเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมาทีนี้ขอจังหวะร็อกๆมันๆกันสัก 2-3 เพลงกันเดี๋ยวเพลงช้าของพี่แชมป์รอแป๊บนะครับยังอยู่นะครับมอสปฏิภาณยังไม่ลืมนะครับ

โอ้ยังมันทีเดียวนะฮะมาในมันและของมันต่อแล้วกันนะฮะจะได้มีรสชาติชีวิตใช่ป่ะขอเพลงมันหนึ่งเพลงอันนี้เพลงนี้ฝ่ายพี่ต้นคุงด้วยกำลังดื่มเครื่องดื่มอยู่มาพี่ต้นคุงดื่มมาด้วยมา

โอ้โหยังร็อกเลยทีเดียวนะครับนี่คือลิตเติ้ลจอนนะครับเจนซีเจนแซดในเวอร์ชันร็อกนั่นเองเจนแซดเจนซีในเวอร์ชันร็อกนั่นเองนะฮะลดจังหวะให้เบาลงกับยังโอมดีกว่าแย่จังว่าแย่จังนะเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงเบาลงนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงกันก่อน ห้าทุ่มยี่สิบนาทีนะครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าไหมจะไปหาเรื่องราวมาเล่าดีกว่าเล่าเรื่องอะไรดีเราต้องผีหรอ

จังอ่านเพลงครับชิวๆในช่วงนี้นะนี่คือเซตเพลงแบบชิคๆนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับช่วงเวลาชิคๆในช่วงเวลานี้อะไรอยู่บ้างทักทายกันได้นะครับคืนนี้สบายๆกันนะฮะหนูดานี่คือแบบยังไงมาทักก็หายไปเลยวะยังทันไหมเอ่ยวะพวกไบโพล่านี่นะเข้ามาทักในไลน์มะคุงยังทันไหมคะขอเพลงแล้วก็ไปเลยนะฮะเป็นพวกไบโพล่าจริงพวกนี้นะอยู่ไม่เกิน5วินาทีวะฮะเขาเรียกว่าประเภทไบโพล่าเดี๋ยวมีเพลงปลาของพี่มอสนะครับเดี๋ยวจังหวะเพลงให้เบาลงเนาะเดี๋ยวมีเพลงแม่ด้วยพี่อยากฟังเพลงแม่ของเสกโลโซนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะมีพัชราแวงวันเพลงเย็นๆนะครับมีหนูมิเตอร์พบรักปากน้ำโพนะฮะนี่คือสี่เพลงที่จะเปิดให้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ด้วยนะครับบางคนก็ทำงานกันอยู่มีใครทำงานไหมฮะคืนนี้สมมติจะเลิกงานแล้วเนาะอยู่บ้านนั่งสังสรรค์กันเบาๆสบายๆกันวันนี้วันพฤหัสบดีน่าจะยังไม่สังสรรค์เยอะเพราะว่าเดี๋ยวรอวันศุกร์ก็สังสรรค์รอรวบเดียวเลยพรุ่งนี้นะฮะหลายคนจะนั่งชิลนั่งดื่มอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นวันศุกร์กันนะสบายๆนะเอามาซาตานว่าดีนะว่าฉันไม่เป็นใช่ไหมซาตานไม่เป็นใช่ไหมซาตานไม่เป็นนะฮะอาสักทายบิ๊กด้วยกันบิ๊กสากระจายเซฮายบิ๊กอาบีบอกว่าอย่าลืมเพลงหนูนะครับบีโอเคเป็นเพราะอะไรใช่ไหมของเลิฟ

พลงนี้ชื่อว่าเปล่าเงินจากมอสปฏิพานด้วยกันละกันมาแล้วยันหนูดามาละดินทายแวบเดียวมาละขอเพลงความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหารค่ะดีเจแหมมาทักได้3วินาทีแล้วก็หายไปเลยนะฮะไบโพล่าของแท้แล้วเนี่ยนะหนึ่งเพลงนะครับจากนี่เลยพี่เสกร้อนไม่ใช่สิพี่เสกอย่างเดียวสิแหมบีบีว่าเดี๋ยวรอฟังเพลงนะฮะเพลงเลิฟเพราะอะไรนะครับ

0: เป็นเพลงเพลาะที่หลายคนชอบโดยเฉพาะคิดว่าหลายคนที่อยู่ต่างประเทศนี่ฟังเพลงแล้วน่าจะซึ้งกินใจใช่ไหมครับไม่ว่าจะอยู่ที่เกาหลีไต้หวันออสเตรียอิสราเอลญี่ปุ่นฮ่องกงนี่ไปทำงานต่างประเทศหรือไปในส่วนของฝั่งยุโรปด้วยนะฮะน่าจะชอบเพลงนี้กันเพลงแม่ของพี่เสกนะร้องไว้โอ้โห20กว่าปีแล้วเนาะยังจำได้เลยตอนนั้นนะฮะที่งานวันแม่โรงเรียนก็เปิดเพลงนี้ดังมากๆเลยเพลงนี้เนาะตอนสมัยเราอยู่ประถมไงเวลามีงานวันแม่ก็จะเปิดเพลงนี้เพลงแม่มีเพลงเดียวนะนะครับเอาละครับฟังเพลงนี้กันตรงนี้นะจ๊ะนี่ฝากกับทุกคนเลยที่ฟังอยู่แล้วก็คนไทยในต่างประเทศทุกคนแล้วกันที่คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวนะจ๊ะพี่สนทำเมนูอาหารไหมกินแล้วหิวจะเลยพี่โอ้พี่สนนะเจียวไข่นะฮะใส่แหนมมาดูฟังเสียงฟังเสียงนี่นี่ฟังเสียงนะฮะนี่ได้ยินเสียงไหมนี่เป็นกระทะเหล็กนะฮะนี่เจียวไข่นะฮะใส่แหนมใส่อะไรอย่างต้นหอมต่างๆนะฮะน่าทานมากๆเลยนะครับพี่สนนี่เมนูมีทุกคืนจริงนะฮะมาทักทายกันคืนนี้ก็แล้วกันนะฮะพี่ต้นคงบอกเราปรุงว่าน้ำตาไหลรินเลยครับดีเจฟังเพลงนี้รักคุณแม่มากเอาคุณแม่เสียแล้วใช่ไหมฮะโอ้พี่ต้นคงนะฮะพี่ต้นคงก็แฟนรายการเพิ่งมาติดตามจริงๆฟังมาสักพักเนาะแต่เพิ่งมาฟังแบบเป็นทางการช่วงหลังๆมานี่เองนะฮะลุ่มละปูไปทำงานนู่นต่างประเทศเลยทีเดียวนะฮะนะครับอันนั้นเขาอยู่ต่างประเทศบ้างทักทายกันได้นะครับดีเจวินยังเอาจริงๆนะยังไม่เคยไปไหนไกลๆต่างประเทศเลยนะฮะไม่เคยจริงๆเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่เอาจริงๆจะพูดจริงๆนะเป็นคนที่ไม่กล้าจะไปต่างประเทศแบบคนเดียวนะฮะกลัวเพราะว่า1เราไม่รู้ที่รู้ทางแต่บางคนไม่นะมีบางคนนี่โอ้โหแบ็คแพ็คเลยนะฮะไปต่างประเทศไปเอาติไปตายดาบหน้าเลยจะไปทำงานไปหาเงินต่างๆอะไรอย่างงี้นะเออนะฮะมีสายเข้ามาขอรับสายต่างประเทศหน่อยมีสายเข้ามานะฮะเดี๋ยวนะดีเจขอรับสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าดีเจ
0: สวัสดีเจ้ามาแล้วสาวต่างประเทศสรุปอยู่ไต้หวันใช่ไหมครับแม่นก่อเอออ
1: ้าวยังอยู่ไต้หวันยังรอพายุอยู่เนี่ย
0: ตกนักก่อพายุหายเยอะก
1: ่อยังออกมาจะยังออกมารออย
0: ู่อ๋อรอคิดว่าจะมาเยอะไหมพายุอะฮะไม่รู
1: ้เขาบอกว่าจะมาวันพุธมะเร็งนะ
0: นี่พรุ่งนี้ตอนเย็นน่าจะมาเนาะรอติดตามเนาะเอออ่ะ
1: คิดว่าจะรอ
0: แล้วคิดถึงบ้าน
1: รอประกาศใช
0: ่
1: ไหม
0: แล้วเดี๋ยวก็ถามก่อนแล้วตัวอยู่บ้านไหนอยู่ที่ไหนเชียงใหม่ครับอยู่ตรงไหนครับ
1: คนบ้านเดียวครับจวิน
0: อะฮะใครคนบ้านเดียวกับใครนะ
1: คนบ้านเดียวกับจวินจวินท่าตอนนะ
0: ท่าตอนไม่อายเอออ๋อดีแล้วต่างสายต่างเหนือเนาะสายเหนือนะฮะวันนี้ขอเพลงอย่างก่อน
1: วันนี้ขอเพลงไอ้ขอเพลงกำเมืองที่ดีเจเคยเปิดอะขอที่มวนหวนหน่อยอะที่คนกำเมืองอะเพลง
0: แนวสไตล์ไหนเย็นๆฟอกซองก่อนก็ว่าเป็นเพลงตลกหรือจะไรแบบไหน
1: เพลงตลกหน่อยอะดีเจเคยเปิดแต่จำชื่อเพลงไม่ได้นะ
0: มันเนื้อหาเป็นจะไร
1: คือดีเจเลือก
0: เพื่อเลือกสักเพลงเนาะได้ครับเดี๋ยวซ้อมเนาะโอเคครับ
1: เจ้า
0: สวัสดีเจ้านะฮะเจ้าๆกันไปนะจ๊ะทักทายมิ้นด้วยมิ้นแอบมาแหละมิ้นก็สาวต่างประเทศเหมือนกันมิ้นจากจังหวัดตรังเนาะ มิ้นมาแล้วมิ้นหายไปไหนมามิ้นฮะหายไปไหนมาพี่สนว่าลำขนาดครับดีเจใครทอดใครเจียวนะฮะลำขนาดนะฮะเอาละครับในช่วงนี้นะฮะเพลงคำเมืองหนึ่งเพลงสนุกหรอเดี๋ยวจะขอหาก่อนนะครับเอาเพลงอย่างดีฮะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปต่อดีกับเพลงที่คุณฟังขอมากันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเคลียร์เพลงก่อนเนาะหนูดาไปแล้วยังไปแล้วใช่ไหมยายหนูดาไปแล้วยายหนูดาไปโพล่าไปแล้วนะฮะบอกแล้วอยู่ไม่เกิน5นาที10นาทีไปแล้วเรียบร้อยแล้วยายหนูดานะฮะลำใหญ่นะฮะ5นาที10นาทีนะฮะขอเพลงเมืองที่มุนๆม่วนหน่อยเดี๋ยวจะหาให้1เพลงซาตาน

ชื่อเพลงว่าเพราะอะไรครับงานจากเลิฟนะพึ่งเป็นเพลงแนวสไตล์แบบใต้ดินเนาะเพลงจากเลิฟอะพี่เลิฟพึ่งเคยฟังจริงเป็นเพลงเก่านะออกมาน่าจะยุคแถวเดียวกับแถวปลายนั่นแหละยุคอยู่แถวนั้นแหละนะฮะพี่ต้นคงวันนี้ครับขอเพลงดาวประดับฟ้าสักเพลงได้ไหมครับดีเจดาวประดับฟ้านะฮะได้ครับเพื่อแม่เลยครับดีเจได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปดาวประดับฟ้าเดี๋ยวจะขอขั้นกลางลูกทุ่งหนึ่งเพลงแล้วกันพอดีว่าเมื่อกี้มีพี่เอ็มรันวาสีนะครับขอเพลงพบรักที่ปากน้ำโพเข้ามาของหนุ่มมิเตอร์นะฮะบีบีบอกว่าเพราะมากเลยค่ะเพลงนี้จ้าดีเจยินดีเลยนะครับชอบเพลงไหนก็ฝากมาได้เลยกันอย่าลืมฝากโดเนทได้นะฮะอย่าลืมนะครับมิ้นท์นะมิ้นท์มาช้าน่ะเมื่อวานนี้เราเล่นเรื่องกระติกเขียวทั้งวันแล้วมิ้นท์นะมาช้าน่ะเรื่องกระติกเขียวนี่คือจบแล้วนะฮะโหนกระแสเมื่อวานนี้กระติกเขียวหมอนโดเรมอนทั้งวันทีเดียวเล่นทั้งวันช่วงบ่ายช่วงดึกช่วงกลางคืนเล่นกันทั้งวันโปเต้ทำภาพ AI กระติกเขียวมาทั้งวันนะฮะห้องนอนสีชมพูวันนี้คือจบแล้วมิ้นท์ดีเลย์ไป1วันนะมิ้นท์อ่ะดีเลย์ไป1วันเลยอ่ะการอยู่ต่างประเทศบางทีก็ดีเลย์นะดีเลย์หมายถึงว่าการรับรู้ข่าวสารเรื่องไทยอาจจะช้าไป1วันเต็มๆเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยมิ้นท์นะจัดรายการกลางวันก็แซวกันนะฮะกรณีของเมียหลวงเมียน้อยที่เป็นคลิปที่มีการแชร์เป็นไวรัลออกมาในออนไลน์วันนี้จบแล้วใช่ไหมฮะกรณีนี้จบแล้วเรียบร้อยนะฮะกระแสนี้มันมาไวไปไวเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคุณฟังฮะเรื่องอะไรที่มันดังปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวจบจือเลยนะวันเดียวจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจบแล้วคือถ้ามาช้าเหมือนกับหลุดออกจากถ้ำมาฮะ นะฮะนะฮะหาคลิปดูไม่ทันแล้วจบไปนานแล้วมีนเขาลบทิ้งหมดแล้วโอเคนะฮะลุงแปะวันนี้ไม่เห็นมาครับวันนี้มาอยู่นะช่วงยังช่วงกลางวันเมื่อกี้มาอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปลุงแปะนี่หูตึงไงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หูตึงนะครับนะฮะมางั้นขอขั้นกลางด้วยเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงของพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับที่พี่เอ็มขอไว้เดี๋ยวจะหลับพี่เอ็มจะหลับยังพี่เอ็มรันวาสีบอกว่าเดี๋ยวช่วงไหนนะพี่เอ็มช่วงเข้าพรรษาแล้วฮะใกล้เข้าพรรษามาแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่เอ็มก็จะตั้งใจนะครับว่าจะไปปฏิบัติธรรมเร็วๆนี้พี่เอ็มนี่เขาเป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็ปฏิบัติธรรมได้แบบตั้งใจมากๆทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะฮะใกล้เข้าพรรษาแล้วนะไวเหมือนกันเนาะอีกเพียง3สัปดาห์มั้งเนาะนี่วันที่9ใช่ไหมฮะ2-3สัปดาห์ว่าติดตามรอฟังนะครับนะพบรักที่ปากน้ำโพนะครับ

พราะจังเลยเพลงนี้นะครับนี่คือหนูมิเตอร์ครับพบรักที่ปากน้ำโพนะครับอนุดานี่คือยังไงเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับคือยังไงหรือว่าพบหรือว่าไปหลายช่องสงสัยไปหลายช่องแน่เลยหนูดาหนูดาเนี่ยนะพี่ละวันที่จะเป็นครับพูดถึงเรื่องราวของการเข้าการแห่เทียนเข้าพรรษานะฮะเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้นะเทียนพรรษามีขายใน TikTok ด้วยนะครับส่งถึงหน้าวัดเลยนะฮะมีส่วนลดอีกนะฮะโอ้โหนะไม่หรอกพี่แล้วดูเจว่าจุดประสงค์ของการแห่เทียนพรรษาคือไม่ใช่ว่าเอาเทียนไปให้วัดนะมันคือกิจกรรมมากกว่านะพี่เลท่านพี่เอ็มเนาะมันคือกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนเราจะได้ร่วมใจกันประดับตกแต่งนะฮะหรือว่าการนำขบวนหรือว่าการร่วมใจกันเดินทางเข้าไปในวัดเพื่อแห่ครับมันไม่ใช่ว่าเอาเทียนไปให้พระเนาะไม่ใช่ว่าพระเอาเทียนถึงพระถึงวัดแล้วมันคือจบนะมันคือการมีส่วนร่วมนะของคนในชุมชนนะที่ร่วมกันประดับตกแต่งแล้วก็โดยเฉพาะช่วงสำคัญคือการช่วงที่มีการแห่ไปนะครับช่วงที่มีการแห่ไปอันนี้สำคัญเลยนะครับมันจะมีกิจกรรมและจะมีการอะไรอะทำพิธีทางศาสนาต่างๆอะไรเงี้ยมันคือพิธีกรรมซะมากกว่านะก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีขายใน TikTok แล้วมีบริการแบบประเคนให้พระให้วัดด้วยนะฮะไปถึงวัดส่งเทียนให้วัดนะฮะได้บุญอาสาทุกอย่างนะฮะจริงๆไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะฮะมันเป็นการค้าธุรกิจเกินไปพี่เลิฟแบบนี้ก็มีด้วยนะเต็มคาราเบลนะฮะยายออยมีเทียนแท่งใหญ่มากอยากได้ไหมออยอยากได้เทียนแท่งใหญ่ไหมฮะเทียนอุบลนะฮะเทียนอุบลนะพี่เอ็มบอกว่าใช่แล้วครับดีเจนะฮะนะครับไม่มีเพลงที่ยังค้างกันอยู่เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมีพัชราแวงวันใช่ไหมครับแล้วก็มีดาวประดับฟ้าของจิรศักดิ์ปานพุ่มเนาะพี่สาวแม่อายเมื่อกี้ที่ทักทายมาว่าขอเพลงคำเมืองหนึ่งเพลงหรือจะวินจะลองเลือกให้ฟังสักเพลงก็แล้วกันนะครับนบิกเนาะสหกัจจานะฮะมางั้นฟังพัชราแวงวันนะครับนี่เพลงเก่าๆยุค90เลยนะครับมิ้นบอกว่าแห่เทียนคือสมัยก่อนรับพระเขาจำวัดหน้าฝนเปล่าดีเจเพราะเขาให้จำวัด3เดือนไม่ให้ไปเหยียบย่ำเมล็ดข้าวประมาณนั้นแหละช่วงเข้าพรรษานะแกเข้าพรรษาลาพระเจ้านะก็หมายถึงว่าก่อนที่จะเข้าพรรษาไม่ใช่หรอเขายังไม่เข้ามันจะเข้าพรรษาไงสิ้นเดือนนี้มิ้นแล้วมันหมายถึงว่าดีเจพูดถึงว่ากิจกรรมที่ก่อนจะเข้าพรรษาไงต้องการให้คนเข้าไปหาที่วัดอะไรเงี้ยฮะเพื่อไปถวายเทียนอะไรเงี้ยฮะหลังจากนั้นต้องพอเข้าพรรษาป้าพระก็จะอยู่วัดจำวัดยาวเลยนะก็ถ้าเป็นตามหลักการคือห้ามออกไปไหนอะไรเงี้ยแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นก็สามารถไปรับกิจนิมนต์หรือว่าต่างๆได้ตามความเหมาะสมนะครับเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เคร่งอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับเนาะยกเว้นว่าบางท่านบางรูปบางคนจะเคร่งครัดนะฮะกันแล้วแต่นะเพลงตามมาหัวใจของแดนหน่อยครับ

พราะดีนะชื่อเพลงว่ายอมนะครับงานจากพัชราแวงวันฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงเสียงป้าเอ๋ยเนาะอาทักทายไทม์ด้วยนะครับไทม์ธันวาโอ้โหมาแล้วหนุ่มไทม์หนุ่มเมืองฝางนะฮะมาแล้วทักทายไทม์อัพด้วยนะฮะธันวานะครับแอบซุ่มฟังอยู่เป็นไงบ้างสบายดีไหมพี่ไทม์ตอนนี้กลับมาจากต่างประเทศแล้วนะกลับมาอยู่บ้านแล้วนะฮะมาเปิดร้านขายของเนาะไทม์ธันวานะครับขอเพลงตามข่าวกับมารักเธอของนานาทันไหมฮะดีเจวินเดี๋ยวก่อนเราแป๊บนึงนะเอานี่ก่อนเอาดาวประดับฟ้าก่อนนะครับแล้วจะให้ฟังตามมาหัวใจนะฮะตามข่าวกับมารักเธอเหรออ่ะได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะปิดด้วยเพลงของเหินฟ้าเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงภาษาเหนือหนึ่งเพลงก็ฟังฮะวันนี้มีเพลงเหนือเพลงตลกตลกหนึ่งเพลงก่อนจะเข้านักร้องซ่อนแอบในกำลังเพลงเหนือตลกตลกนะฮะพี่สนครับเที่ยงคืนแล้วครับพี่สนจะหลับหรือยังเที่ยงคืนแล้วจ้าพี่ต้นคุงบ่าวละปูนขอมาครับเพลงนี้นะฮะ

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าดาวประดับฟ้านะครับส่งมานะพี่ปอนพี่ปอนว่าพี่ต้นคงบอกว่าฝากบอกน้องปังปอนหน่อยได้ไหมครับว่าคิดถึงเพราะตอนนี้ผมได้เอาหรอได้แยกกันไปกับแม่น้องแล้วแต่ยังรักเสมอนะฮะอ๋อแยกทางกันแล้วพี่ส่งกำลังใจให้กันเนาะส่งให้กับน้องปังปอนแล้วกันปังปอนอะไรนะนะฮะปังปอนแซมราเบนด้าไทยแลนด์2ครับพี่เจปังปอนแซมราเบนด้า2ไทยแลนด์นี่คือชื่อเหรอฮะชื่อยาวจังเลยนะฮะฝากให้เลยนะฮะดาวประดับฟ้านะจ๊ะต้นคงขอมาให้มาครับแดนบีมนะครับตามหาหัวใจที่ฝากไว้นะครับ

ที่ชื่อว่าตามหาหัวใจครับแดนบีมเลยซึ้งๆนะครับในช่วงนี้เลยนะครับอ๋อพี่ต้นคงบอกว่าน้องปังปอนเนี่ยแชมป์ Ravenda Thailand นี่คือพี่ต้นเนี่ยเขาก่อนเขาเป็นนักร้องเก่านะเป็นนักร้องแล้วก็เป็นดีเจเปิดแผ่นในผับด้วยเชียงใหม่ลำพูนภาคเหนือสมัยก่อนนะฮะแล้วก็พอลูกได้ลูกมาปั๊บเนี่ยเลิกรากันไปแล้วแต่ว่าส่งลูกประกวดนะที่จริงหลายเวทีนะทั้ง The Voice ป่ะเดอะสตาร์นะฮะแต่มาได้แชมป์ของราเบนด้า2ครับดีเจยินดีด้วยกันละกันเนาะเรียกว่าความชอบไงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นชอบร้องเพลงชอบเพลงเหมือนพ่อนะฮะก็เลยส่งประกวดเลยนะฮะขอบคุณพี่สิทธิ์ด้วยกันละกันนะครับพี่สิทธิ์ฝากโดเนทมาหรอขอบคุณมากนะจ๊ะนะพี่สิทธิ์นะฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับใครจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะครับนะฮะว่าค่าไฟนะฝากโดเนทช่วยค่าไฟด้วยนะจ๊ะนะใครอยากฝากโดเนทมาก็เรียนเชิญได้เลยนะครับยูทูบยังไม่เอ่ยยังอยู่นะนะฮะออยลี่นะครับชาบูหม้อนะฮะตะทีเมากันอยู่นะครับตอนนี้ดีเจวินค้างเพลงเดี๋ยวนะวันนี้มีนักร้องหนึ่งคนจะให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอเปิดเพลงให้หมดก่อนเดี๋ยวจะมีเพลงตลกให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงตลกขอเพลงของตาทีตาฟานก่อนฟานขอเพลงตามเขากลับมารักเธอใช่ไหมของนานาใช่ไหมฮะเดี๋ยวจบเพลงตามเขากลับมารักเธอเดจูนจะเปิดเพลงภาคเหนือหนึ่งเพลงเป็นเพลงตลกนะเพลงภาคเหนือนะฮะ1เพลงนะครับแล้วก็หลังจากจบเพลงภาคเหนือ1เพลงแล้วปั๊บเนี่ยเราจะมาฟังนักร้องกันแล้วปิดรายการกันเนาะนะครับพี่เอ๋บอกว่าเพลงตามมาหัวใจไม่เกี่ยวต้องให้พี่แม็กร้องให้น้องแม็กร้องแม็กอยู่ป่ะครับแม็กเดี๋ยวจบแม็กมาเปิดสักเพลงดีกว่าแม็กบอกว่าฟังทุกคืนนะครับดีเจฟังทุกคืนนะครับพี่ต้นวันดีเจครับได้เวลาข้าวอุ่นจิ้นทอดแล้วครับดีเจไหนขอดูหน่อยได้เวลาข้าวอุ่นจิ้นทอดนะครับไหนๆขอดูหน่อยสิครับไหนพี่ต้นคงมีอะไรกินบ้างคืนนี้มาเพลงนี้ครับขอไว้จากตาฟานนะฮะตามเขากับมารักเธออาภัทรกรโผล่มาละชาบูหม้อชาบู

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตาตาตาตาตามเขากลับมารักเธอเสียนานาเปิดได้ฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะนี่ไงพี่ต้นบอกว่าดีใจครับหิวจังเลยคืนนี้ร้านจะอยู่ข้างค่ายกวีระเชียงใหม่ครับร้านข้าวอุ่นชิ้นทอดนะฮะเมื่อก่อนสายแอลต้องรู้จักครับลาบบังเกอร์ใช่ป่ะแม่ลาบบังเกอร์ก็ตรงนั้นที่มันเป็นข้าวเจ้าที่อะฮะเล็กๆใช่ไหมครับใช่หรือไม่หรือว่าข้าวอุ่นชิ้นทอดที่เป็นที่เป็นร้านอันนี้พี่ต้นเมื่อก่อนว่าอยู่เชียงใหม่นี่จะรู้นะครับว่าหลังจากที่ร้านเหล้าปิดแล้วเนี่ยต้องหาอะไรกินเนาะยามดึกนะฮะเรียกว่าขี้เหล้ารักสุขภาพกินเหล้าเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวต่อทีเดียวแหมต้นเบาละปูนนะฮะอ่ะว่ากันไปแล้วนี่ได้เริ่มหิวนะเริ่มพูดเองเริ่มหิวเองตรงนี้นะฮะชาบูตักหายไปไหนละนะฮะพี่บ้งใบไม้พี่ชาบูล่าสุดนี่ไปเจออุบัติเหตุว่าโดนรถมาชนโดนรถยนต์ขับรถยนต์มาแล้วก็เหมือนกับเป็นมาชนท้ายโดนตู้มนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายได้เสียสตังค์ให้เขาเพราะว่ารถตัวเองอ่ะไม่มีประกันตำรวจบอกว่าคุณได้รับผิดแล้วก็หัวอ่อนและยอมเขานะฮะแต่ถ้าตามจากคลิปวิดีโอเนี่ยรถมาชนท้ายเนี่ยเราสามารถเอาผิดได้แต่ประเด็นคือเราไม่มีรถมันอันนี้มันไม่ครบสมบูรณ์นะฮะก็เลยยอมทีนี้ถ้าพอยอมปั๊บเนี่ยก็ต้องเสียสตังค์ให้เขาตอนนี้กำลังวิ่งเต้นหาสตังค์อยู่วุ่นวายตอนนี้น่าจะไปนั่งสมาธิแล้วนะฮะบทเหตุต้องระวังนะฮะต้องฉลาดเฉลียวด้วยในการขับรถนะครับแล้วก็ตราบใดที่เรามีกล้องอยู่นะก็ใช้เป็นหลักฐานในการที่จะมัดตัวได้นะฮะแต่ของพี่บงนี่คือมันโดนชนจริงนะแต่ไปยอมความต้องหาสตังค์ไปให้เขาอ่ะเพราะรถตัวเองไม่มีประกันนะอะไรต่างๆก็หมดเลยนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันไปก็แล้วกันนะครับนะฮะพี่สนวันนี้จะครับ LGBT ท่าแพตอนนี้ LGBT ท่าแพเริ่มออกแล้วพี่ต้นนะน้องเริ่มนั่งตามมุมต่างๆแล้วนะของท่าแพแล้วนะฮะเอามาเรื่องที่จะขอวิ่งขอเปิดเพลงภาษาเหนือที่ตลกๆหนึ่งเพลงคุณฟังรู้จักเพลง GPS ไหมของไอ้เหินฟ้านะฮะไอ้เหินฟ้าร้านนาไทยไอ้เหินฟ้าน่าเลื่อมนะฮะร้านมีอยู่ก่อครับร้านบังลาบบังเกอร์นี่มีอยู่ก่อฮะมีอยู่นะพี่มีอยู่มั้งเดี๋ยวจะขอไม่ได้ผ่านนานแต่ว่าไม่แน่ใจอาจจะมีอยู่ก็ได้พี่นะฮะเป็นร้านเป็นเพลิงเล็กๆนะที่มันเป็นโต๊ะนั่งนะฮะอาจจะมีอยู่พี่เพราะเพิ่งเห็นอยู่เดี๋ยวว่างจะลองโซเวดูกลางคืนเนาะเพราะกลางคืนเนี่ยไม่ได้ขับนานเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนเราจะไปกาดสัมปะคอยบ่อยอยู่ไปซื้อของกินไปซื้ออะไรช่วงดึกๆนะฮะแต่หลังๆมานี้ไม่ได้ไปเลยไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะทางโซนค่ายกวีระนะฮะนะครับเอามีอยู่กะฮะอ๋อไอ้สนบอกว่ามีอยู่ครับนี่ต้องถามกูรูผู้เชี่ยวชาญนี่ไอ้สนบอกว่ามีครับดีเจยังบัดเจงไม่เจงครับร้านเพราะไม่เจงแน่นอนเพราะว่าเป็นร้านที่แบบไม่ได้หวือหวาอะไรเป็นแบบร้านแบบนั่งชิลสบายสบายร้านแบบนั่งแบบนั่งกินข้าวคือข้าวร้านลาบเมืองเกอร์ก็จะเป็นข้าวถ้วยเล็กๆอ่ะเหมือนข้าวเจ้าที่ก็เห็นไหมฮะอย่างนั้นเลยถ้วยน้ำซุปอะฮะถ้าเราสั่งลาบมาสั่งไส้อั่วสั่งหมูทอดอะไรเงี้ยเขาจะใส่ไปถ้วยเล็กๆกระจุกกระจุกกระจุกจีมันประมาณเนี้ยนะฮะประมาณฟิลนั้นคนตรึมเหมือนเดิมนะพี่สนบอกไว้นะคนตรึมเหมือนเดิมนะฮะดีเลยพี่นะพี่ต้นคูวันนี้ใจครับเท่าขนาดเลยฮะไม่เท่าพี่ไม่เท่าแต่เกิดเมินนะครับนะฮะพี่ต้นพี่ต้นบ่าละปูนอยู่ไหนนะอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้ที่ไหนลีใจลืมไปแล้วเกาหลีญี่ปุ่นหรืออิสราเอลนะลืมไปแล้วตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้พี่ต้นเขาอยู่มา4ประเทศแล้วนะฮะ4ประเทศแล้วสวัสดีพี่ฟลุ๊กเชียงใหม่ว่ายังมีอยู่ครับลาบบังเกอร์เห็นไหมต้องให้ผู้กูรูเนี่ยสวัสดีครับไอวินสวัสดีครับไอฟลุ๊กครับไอฟลุ๊กว่าดีเจครับมีอยู่เด้อนะฮะว่าหายหน้าหายตาไปนานครับพี่ฟลุ๊กครับโอ้อร่อยนะพี่เนาะพี่ฟลุ๊กนะครับมีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในแอปกันเยอะนะฮะเยอะมากเลยที่ยังไม่หลับกันนะครับเวลาดีเจเป็นคุยเรื่องอะไรก็จะมีปากตอบมาอย่างต่อเนื่องนะครับในแชทนะฮะโอเคเลยครับนะมางั้นขอเพลงเหนือหนึ่งเพลงมานะมันเพลงเหนือหนึ่งเพลงนะครับไอฟุกนะครับพี่สนวันนี้จะครับสาขา2อยู่หน้าสนามกีฬากลางก็มีนะครับดีเจอ๋อเหรอฮะสาขา2ที่ลาบังเกอร์ท่านก็มีหรออ๋อโอเคนะฮะพี่ต้นอยู่อิสราเอลนะครับตอนนี้นะฮะมาขอหนึ่งเพลงภาษาเหนือครับชื่อเพลงว่า GPS ครับเพลงอาจจะไอเหินฟ้าล้านนาไทยครับไอเหินนะครับมาเป็นเพลงภาษาเหนือนะฮะภาษาคำเมืองนะครับฟังให้ออกนะจ๊ะ

0: ือฟังทางภาคกลางฟังให้ออกนะ
1: โอ้ยให้มันเงิดใบเงิดแง่มันไปอยู่หัดตายอย่างไก่ใบไก่แง่ซ้อให้ได้กับบ่ป้าเนี่ย
2: โอ้โจมมายามเหลือเหิน
1: ก็ขับรถซ้อหาใบเปงนะคะโอ้โหไปอยู่ลืมไหนซ้ออย่าได้กับบ่ป้าเนี่ย
2: โอ้เราไปอยู่ไหนมาล่ำเหลืออย่างมาล้าสมัยเนี่ยหูขอว่าบัดเดียวเนี่ยปนใจ GPS กันแล้วนะ
1: โอ้แล้วมันคืออย่างเรนGPS เนี่ย
2: มันก็คือเครื่องนำทางเนี่ยผมกำลังซื้อมาใหม่ๆเหมือนกันก็ไว้จะไปลองใช้อยู่เหมือนกันไอ้เหิน
1: เอออันก็เข้าทางอะค่ะอันที่กับมาทดลองใช้รถไอ้เนี่ยปะขี่ไปส่งไอ้ไปบ้าเป่ง
2: โอ้ปะปะปะปะ
1: เออปะโอ้แล้วมันใช้ได้เนี่ยเรน
2: ก่อนอื่นเนาะเขาก็ต้องเลือกโหมดมันก่อนนะ
1: อ้
2: าวจะเอาโหมดอย่างพ่อไหนมีตั้ง 4-5 โหมดก่อนเนี่ยพ่อเน
1: า
2: ะ
1: อันขี่ลองเอาโหมดหนึ่งเหรอ
2: โหมดหนึ่งก่อนเนาะนี่โหมดหนึ่งโหมดคนสวยเนี่ยลองฟังดูเนาะว่าเสียงจะม่วนว่างไรเนาะ
1: เออ
2: ลองดู
3: สวัสดีเจ้าโหมดคนสวยเจ้า
1: เสียงกระม่วนนี่เพย์เอาลอง
0: เสียงเมืองเมืองเน
1: า
0: ะ
1: เลื่อนไปแฮม
2: โอ้ยังหมอป้อใจด้วยลองฟังโหมดสองบ
1: อ
2: นี่โหมดคนเท่านะต้องดูเนาะคนเท่าเป็นไรเนาะ
3: โหมดคนเท่าเด้อ
1: มันเข้าไหวกันเลื่อนไปแหมมันเลื่อนไปแหมฟังแหม
2: เสียงมันแค่เท่าไปแต
1: ่
2: หมดโอ้หมดที่3นี่น่าสนใจเนอะ
1: หมดอย่างวะ
2: หมดกระเทยนะ
1: เราฟังดูบ้าง
2: คอยที่ตื่นตาลองดู
3: ไอ้รถล่ะมีอย่างรับใจเจ้า
1: หมดนี่เห็นเราไปให้ป้าเลื่อนไปแหม
2: หมด4ครับ
1: ไอ้ยังเนี่ย
2: หมดตุ๊เจ้า
1: โอ้ให้เข้าแท้ฟังด
2: ูเดินทางดีเนาะลองดูหมดตุ๊เจ้าครับอ่ะดู
3: เจริญพรญาติโยม
1: โอ้บ่เข้าไหวเราบ่ให้มันเป็นทางการเราไปเอาเลือดไปแฮมเลือดไปแฮม
2: โอ้ไอ้มันเหลือหมดสุดท้ายแล้วนะเนี่ยหมด5เนี่ย
1: เออลองฟังดูป่ะ
2: หมดมาตรฐานเนาะลองดูเนาะมันเป็นไรเนาะชอบก่อนเนี่ยอ่ะ
4: สวัสดีครับเรากำลังนำพาท่านไปสู่บ้านไอ้เป่งครับ
1: โอ้ยเอาเสียงเนี่ยบ่าเรนเสียงมาได้มาตรฐานดีบ่เฮ้ยแล้วมันหูด้วยนะว่าเขาจะไปบ้านไอ้เป่งเนี่ย
2: ตกลงกับเสียงนี่กะ
1: อ๋อเสียงเนี่ยเสียงเนี่ย
2: อ๋อเสียงเนี่ยเนาะ
1: โอเค
2: เสียงมาตรฐาน

0: โอ้ตายกายเฮือนขับเว้ยมันหัวนะขับจ้าๆหน่อย GPS มันเตือนนั่นน่ะ
1: โอ้แล้วมันโหได้ยังไงวะเฮ้ย
0: โอ้จ้าๆหน่อยแล้วกันเนาะ
1: เ
0: ชื่อมันเชื่อมัน
2: อีก500เมตรเลี้ยวซ้าย
1: โอ้มันล็อกแตะล็อกว่าเฮ้ยเล่น
0: โอ้แต่
2: คุณกำลังออกนอกเส้นทาง
1: โอ้ก็มันบอกให้เลี้ยวซ้ายให้ก็เลี้ยวซ้ายมันแล้วเหรอมันยังว่าออกนอกเส้นทางแห่งไหน
2: คิงจะไปเถียงหากับ
1: โอ้เถียงก็มาได้ยังไงเน
0: ี่ยโอ้ยใจเย็นๆนี่เหือนลองฟังเหม่มสักหน่อยกัน
2: อีก300เมตรให้เลี้ยวขวา
1: โอ้เลี้ยวขวาม่อ
0: ขวาไปเลยขวาไปเลยตามมันบอกนะคะ
2: ตรงไปอีกสักจำล่ำให้เลี้ยวซ้าย
1: โอ้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวขวามันจะเป็นดีเจือหรือว่าเลน
2: เจือฮะกะ
0: โอ้ก็เจือมันกะ GPS มันกำลังนำทางเอาเนี่ยไอ้เหินก็อุ้ยเนาะ
2: อีก200เมตรให้เลี้ยวขวาแหมกำ
1: เลี้ยวขวาม่อบาดเจือมันบ่า
2: ขณะนี้ท่านกำลังวนกลับมาที่เดิม
1: แฮว่าแล้วแฮกับว่าสารพระภูมิเนี่ยแฮอย่ามาหันเจือมาเจือเงา
0: อันนี้
1: วนปิกมาที่เก่าริกติกปิด GPS คิงไหนเล่น
2: คิงจะฟังปิดหาป้อคิงยัง
1: โคมได้ไปป้อครับผมเฮ้ยแค่ว่าเปลี่ยนหมดเลยเฮ้ยถ้าบอกเปลี่ยนแล้วให้อย่าบุกขวางแล้วเนี่ย
0: โอ้กะเปลี่ยนหมดใหม่ป่ะโอเค

0: ไอ้เหินผมเปลี่ยนโหมดเฮือนเนาะเปลี่ยนเป็นโหมดตู้เจ้าละกันโหมดที่4เนาะ
1: อือ
0: จะได้จุ่มใจใจจื่นใจเย็นคล่องอ่ะใจเย็นใจเย็นเนาะอ่ะโหมดตู้เจ้าอ่ะ
2: เจริญพรญาติโยมทั้งหลาย
0: อุสาตู้ครับครับครับนมัสการครับพระคุณเจ้าครับ
1: เออสาตู้บ่ะ
2: กรุณาเป็นนั่งที่อาสนะ
1: โถเล่นไอ้ยังบ่อาสนะเนี่ย
0: อาสนะก็คือว่าเป็นที่นั่งเป็นบ่อนั่งครับก็นั่งกันแล้วเหรอประเดี๋ยวนะ
1: เออๆๆ
2: เสร็จแล้วกรุณารัดประคดด้วย
1: แล้วประคดนี่ไงฮะหมออ
0: ันเนี้ยคาดเข็มขัดคาดเบลน่ะเข็มขัดน่ะ
1: เออ
0: เฮาคาดแล้ว
2: อันเชิญเกียร์ว่างมาประจำพรรษาที่เกียร์หนึ่ง
0: เนี่ยใส่เกียร์หนึ่งเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งไปเลยเหินเหยียบมิด
2: โยมอาราธนาพวงมาลัยขับทุดงไปข้างหน้าก
0: ำพวงมาลัยมันเหยียบมิดเหยียบเต็มที่เหยียบไปเลยเหินไป
2: โยมกำลังขับรถเกินความเร็วที่กำหนดให้เดินสายกลางด้วย
1: เออก็เส้นกลางถนนไว้ป่ะ
0: เออนะกะเดินทางสายกลางอย่างที่อันอาตมาบอกว่านะกะโอ้ยเฮ้ยระวังรถตั้งแต
1: ่รถโอ้ย
2: พี่โยมกำลังออกนอกเส้นทาง
1: เฮ้ยฮัลโหลรถกำลังหาออกนอกเส้นทางอยู่มันจะเจือได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
0: เออน่าเจือมั้งไงเหินมันเป็นทุกเจ้าก็กอดตีนใจข้าพันเหลืองพันไปแก้วว่าใจเย็นใจเย็น
1: โอ้ใจเย็นแฮ่ยายเล็ดสิบล
2: ้อจุดสระธรรมะตัวสาราทำมา
3: พอดับเครื่องสาดแ
4: ก่จะปางกับมาตาแล้วเนี่ยเออเนี่ยต้องบอกว่าใครอย่าไปเชื่อ GPS เยอะนะฮะถ้าเชื่อ GPS จะเป็นแบบนี้นะฮะฟังออกรู้เรื่องไหมมันเป็นเพลงแบบเล่นๆนะเป็นภาษาเหนือนะฮะคือสองหนุ่มเนี่ยเขาขึ้นรถแล้วเขากดหมดพระนะฮะหมดพระทุกเจ้าก็แปลว่าพระเนาะภาษาเหนือเนาะหมดพระนะฮะอาราธนาเดินสายกลางอ่ะนะเมื่อกี้ก็จะมีคำพูดเป็นภาษาทุกเจ้านะภาษาพระนั่นนะฮะกดไปกดมาชน10ล้อเฉยเลยนะฮะต้องระวังนะต้องบอกว่า GPS อย่าไปเชื่อมัน 100% นะฮะมีข่าวเยอะนะบางคนตกน้ำก็มีพิสูจน์วันนี้จะเป็นครับมีเพื่อนคนนึงนะเกือบตกคลองนะครับกับ GPS นี่แหละนะฮะแหมตกฝนตกนะที่ซอยชมจันนะฮะดีว่าเบรกทันกันใครมีประสบการณ์มั้ยฮะขับรถตาม GPS แล้วเกือบไปลงคลองหรือว่าเกือบไปตกเส้นทางนะฮะพี่เจเคยเนี่ยพี่ต้นพี่เจรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยพี่เจไปลำพูนเนี่ยคือไม่ค่อยเชี่ยวชาญทางฝั่งลำพูนเท่าไหร่นะฮะไปกับเพื่อนรถยนต์ไปนะฮะขับไปขับมาคุณฟังชูไหมมิ้นรู้ไหมมันวนไปหาที่ไหนตาม GPS นะฮะมันวนไปหาสุสานสารพระภูมิอะฮะมันจะเป็นแล้วเป็นกลางคืนด้วยนะฮะไม่รู้ตรงไหนพี่ต้นนะฮะคือแบบมันจะมีสุสานสารพระภูมินะฮะที่เขาเอามาทิ้งล้างเต็มเลยนะฮะอยู่ดีก็ขับรถไปหาตลกมากเลยนะฮะสยองมากเลยเดียวรีบเหยียบอย่างไวทีเดียวนะฮะขับไปขับมาเข้าไปหาสารภูมินะฮะเต็มทีแล้วก็สยองแล้วมืดเลยทีเดียวนะฮะคือ GPS มันจะเลือกทางที่ใกล้ที่สุดว่านะครับใกล้ที่สุดแล้วก็อ้อมแล้วใกล้สุดอะฮะซึ่งมันไม่รู้หรอกทางดีไม่ดีบางทีก็เป็นทางแคบนิดเดียวทางเล็กนิดเดียวนะฮะประมาณนั้นไอ้ต้นเนอะเกือบดีนะฮะโอเคโอเคนะฮะและบางคนก็ยังขับอยู่นะฮะมีอกุศลาทำมาด้วยขอเพลงคิดถึงของโตหน่อยครับดีเจวินกับเอเชียไม่ได้ฟังนะฮะ GPS มีอกุศลาทำมาด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวดีเจวินล่ำลาคุณผู้ฟังใน FM ในแอปเลยก็แล้วกันเนาะหาเที่ยงคืนครึ่งพอดีเดี๋ยวทาง YouTube จะไปฟังนักร้องซ่อนแอบ1คนวันนี้ที่จะเปิดให้ฟังนะฮะใครจะหลับแล้วก็หลับฝันดีนะฮะใน FM ในแอปพลิเคชันเนาะทางบุญทริกด้วยที่ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวส่วนใครที่ยังไม่หลับก็เดี๋ยวฟังเพลงพระพรยุค90ยาวกันไปตลอด24ชั่วโมงเลยที่จะหยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเอาล่ะนะฮะส่วนว่าใครเจอเหมือนกันครับดีเจครับชอบเข้าซอยแคบๆซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแหมโอเคครับเดี๋ยวร่ำลาเลยกันละกันกับคุณ True Detect เลยกันเนาะ True Detect เรียกด้วยที่ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวส่วนใครที่ยังไม่หลับก็เดี๋ยวฟังเพลงพระพรยุค90ยาวๆกันไปตลอด24ชั่วโมงเลยที่จะหยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเอาล่ะนะฮะส่วนว่าใครเจอเหมือนกันครับดีเจครับชอบเข้าซอยแคบๆซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแหมโอเคครับเดี๋ยวร่ำลาเลยกันละกันกับคุณ True Detect เลยกันละกัน

านะครับยำปูม้าจะยอดเสื้อเป็นเสื้อโคคาโคล่านะ Play the Game FIFA World Cup นะฮะสีแดงสดใสของโคกนะฮะในราคาเป็นแค่ผืนละ99 บาทแวะไปใช้บริการได้ที่ยำปูม้าจะยอดเชียงใหม่ด้วยแล้วกันนะครับลาฟรีนะครับเดี๋ยวไปเจอทาง YouTube นะช่อง BP รำลาแล้วทางแอปทาง FM บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

Fanpage BP Radio。ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888